0: แล้วพับ
1: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
0: อ้าวนั่นโทรศัพท์มานู่น
1: Hello
2: Hello
1: Help you
2: Excuse me Do you speak English
0: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
1: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมว่าชอบพูดอย่างนี้ Help you
0: ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
1: Hello Thank you for calling housekeeping How can I help you
0: อย่างนี้มันก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress
0: Huh
2: Mine's too hard
1: Huh What you want a new mistake เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
0: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูซิ Sir do you mean mistress or mattress
1: Sirdo you mean mistress or mattress?
2: No, my mattress. My mattress is so hard.
1: Okay, sir. We will change the mattress for you. Okay, thank you.
0: เดี๋ยวก่อนนะงงอ่ะรู้จักได้ไงเขาว่า mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
1: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
0: โอ้โหโอ้โหสับในซีรีส์
1: รู้
0: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมและ mistress ก็คือเมียน้อย
1: เก่งนะเนี่ย
0: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
1: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
1: bed sheet
0: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
1: เขาบอกว่าเบดชีท
0: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
1: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed sheet
1: Okay sir thank you
0: เขาว่าไง
1: bed sheet
0: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
1: Okay
0: bed sheet ก็ได้ไหมปัดโถคนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโถเอ้ยรับสิ
1: Hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
1: pillowcase
2: yes that's right it smells like old person
1: เคสโทรศัพท์เหรอ
0: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
1: ใช่
0: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
1: okay sir I will change it for you thank you โอ้แข็งนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่ housekeeping นะมันใช่หน้าที่ไหม
0: แน่
1: ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสซอร์องเลยจ้านี่เขาคิดปิ้ง
0: โทรมาโทรผิดเบอร
1: ์นั่นแหละ
0: เอ้าโทรอีกแล้วโอ้ย
1: โอ้ยสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally this blanket
1: I know
2: this duvet it's not working for me I'm gonna need a new one
1: duvet
2: no not duvet
0: huh which way like
1: เนี่ยไอ้แบงค์เก็ตเนี่ยพอเข้าใจได้
0: แปลว่าม
1: ันคือผ้าห่ม
0: ผ้าห่มแบงค์เก็ตคือผ้าห่ม
1: แต่เขามีไอ้อะไรนะดูเวอะไรสักอย่างไง
0: ดูเวใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อ duvet อ่ะ
1: ดูเวทผ้าหนวม
0: ผ้าหนวม
1: ใช
0: ่ก็เราออกเสียงผิดไง
1: ก็ถูกแล้ว
0: duvet ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวออกเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกใช่ไหมเรียกดูเวสุดเขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
1: okay I will change your blanket and your duvet
0: for you
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่ น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Stative Verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
4: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belongเป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
3: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
4: stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า costแปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
3: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
4: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each otherพวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
5: okay, so can we like yes go sit there it looks really cozy okay uh-huh. okay so พี่เข็ม could you please
6: tell us how this place came about? This

0: ู่ในหมู่บ้านกระบอกอายุด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
1: Could you please like show us around?
2: Oh, sure. Yep. These are made from recycled item.
0: อ๋อนี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
2: Yeah. These are from pallets.
0: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
2: We also have our traditional food cover.
0: Oh.
2: Yes.
0: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
2: It's not a hat, okay?

0: What's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village.
0: Uh-huh.
1: In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: Uh-huh. คือมีการแข่งขันกัน
1: Yeah. Who can fly the furthest?
0: Uh-huh.
1: Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, oh. using the strings are made of glass.
0: Uh-huh.
1: So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะ
3: มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะ
2: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งของเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happy เป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า

0: hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
1: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น is there a restaurant near here มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ I have worked here for nearly 2 years ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
0: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
1: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: แล้วถ้าครูพเนจรต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
1: ไปชมกันเลยค่ะ
2: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกว่าพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไปครับไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
3: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
2: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
3: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
4: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันก็จะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
3: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ส

0: สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
1: その車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。僕このマークあんま好きじゃなくて。
2: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ครับดูฮะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่ขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
1: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
2: อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะเนี่ยยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเว้ารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
1: こういうものがあったらいいのになって思うこととか
2: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
3: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
3: discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
4: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
3: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ rememberจำได้ understand เข้าใจ
4: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
3: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
4: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
4: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
3: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้
4: Discourage ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ
3: ้โอ้โห โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
4: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
3: และน้องๆสามารถกลับพบกับรายการ
4: English Level Up
3: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัส

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

อาทิตย์ที่ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1

0: าสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
1: ติด6ดวงเลยล่ะ
0: ฝีมือเข็มทองอีกแล้วใช่ไหม
2: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
3: ข้ากดเองแหละ
1: เจ้าปัน
3: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
0: ฮะ
4: ทะเลทราย
0: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
3: อ
0: ้
3: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
1: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
2: ไปกันไปกันไปกันไป

0: ัสสะสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
3: ้
2: เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
3: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
3: เอ๊ะงมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรก

0: เป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
3: ข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
1: เอ๋
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้ออิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
3: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
1: อร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
3: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้อยังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
3: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
3: มันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, be eating, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
8: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include, hope you can come, in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn,
2: and a great chance to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
5: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
6: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีแสงอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงาม
8: ความงดงาม
7: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
8: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: From our conversation today we've clearly seen that the genre tightness isn't far away it's not just about national policy it starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: ฮะคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหว
1: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
2: เรื่องจิตอาสาคนนี้เข

0: ไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
1: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
3: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
3: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
2: กรุงเทพตึกสูง
3: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถ
3: อะแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
3: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
3: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
3: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
3: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วน

0: พูดเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนปบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับ เพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัว

0: ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
1: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนทำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนการจำแนกธาตุไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองเมื่อครั้งที่แล้วครูได้สอบถามนักเรียนไปใช่ไหมว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าธาตุกัมมันตรังสีบ้างขอดูมือหน่อยเร็วมีใครเคยได้ยินบ้างหลายๆคนเคยได้ยินเอ๊ะแล้วมีใครที่แบบไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไหมมีไหมครับนักเรียนต้นทางไม่มีนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเอ๊ะธาตุกัมมันตรังสีที่เราเคยได้ยินน่ะมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราครูขอทบทวนก่อนนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามแรกเมื่อครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกธาตุโดยใช้เกณฑ์ใดเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกธาตุไปนะครับที่เราเรียนผ่านมาและก็ได้ทำกิจกรรมผ่านมาทั้ง3ตอนนะครับเราใช้เกณฑ์ใดนะครับมีใครรู้คำตอบแล้วบ้างเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ก่อนเลยนะครับวันนี้ช่วงต้นมีคำถามอยู่หลายๆข้อนะครับพร้อมเตรียมธงให้ดีนะครับยกให้ดียกให้เร็วอ่านใจครูให้ออกว่าธงแรก

0: แรกน่าจะเป็นสีอะไรนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม1โอ้โหยกไวมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้แล้วเนาะนะครับและก็ได้จำแนกธาตุเราใช้เกณฑ์ใดครับ
1: การนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวและความมันวาวค่ะ
0: อันนี้คือเกณฑ์ที่เราใช้ใช่ไหมถ้ารวมกันแล้ว4เกณฑ์นี้4ที่เพื่อนตอบมามีกลุ่ม6ใช่ไหมฟังกลุ่ม6ก็ได้กลุ่ม6ยกมือก่อนฟังกลุ่ม6ดูนะครับว่าที่เพื่อนตอบมาทั้ง4อันนั้นนะครับ4ข้อ4ประเด็นนั้นมันคือประเด็นหลักคืออะไรนะครับกลุ่ม6ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะว่าเขาจะตอบว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
2: โลหะอโลหะกึ่งโลหะครับ
0: โลหะอโลหะกึ่งโลหะปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม6ก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมมีกลุ่ม2กับกลุ่ม3อ่ะเอาอย่างนี้ให้กลุ่ม2กับกลุ่ม3เป่ายิงฉุบกันกลุ่ม3สู้ไหมไม่กลุ่ม3เสียสละให้กลุ่ม2งั้นฟังกลุ่ม2ตอบคำถามดีกว่าเกณฑ์ใดครับ
3: ลักษณะการทางกายภาพครับ
0: ลักษณะทางกายภาพใช่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับแล้วอะไรกลุ่ม6กลุ่ม6เราฟังคำตอบกันดีกว่าหลังจากที่เราฟังมาหลายกลุ่มแล้วนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกธาตุโดยใช้เกณฑ์ใดนะครับได้ยินกลุ่ม2บอกว่ากายภาพกายภาพลักษณะทางกายภาพเรียกเต็มๆว่าอะไรสมบัติทางกายภาพนะครับไม่เป็นไรสำหรับกลุ่มที่ยังตอบไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรนะครับสมบัติทางกายภาพนะครับข้อต่อมาให้โอกาสแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัวนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับในการจำแนกธาตุเราได้ใช้สมบัติอะไรบ้างที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับพร้อมเตรียมธงเมื่อกี้ธงสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองนะครับพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูเลยมือจับที่ติ่งหูเลยพร้อมยกธงสีฟ้าครับโอ้กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ครับกลุ่ม5กลุ่ม5ฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับเราใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างนะครับในการที่จะจำแนกธาตุถ้ากลุ่ม5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: นำไฟฟ้านำความร้อนความเหนียวความมันวาวครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตอบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียว1ข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับการจำแนกธาตุตามสมบัติทางกายภาพสามารถแยกธาตุออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างกี่ประเภทลองปรึกษากันดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับพร้อมพร้อมสีเหลืองไปแล้วสีฟ้าไปแล้วเหลือสีเขียวกับสีแดงเล็งไว้นะครับอ่ะจับที่ติ่งหูได้เลยพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับว่าสามารถจำแนกธาตุโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์เนี่ยจำแนกได้กี่ประเภทอะไรบ้างถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญครับ
1: 3ประเภทค่ะโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมสามประเภทนะครับได้แก่ธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนอกจากการใช้เกณฑ์สมบัติทางกายภาพกิจกรรมที่เราทำผ่านมาแล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วเมื่อกี้ในช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับเราใช้สมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจำแนกธาตุใช่ไหมครับซึ่งสามารถจำแนกธาตุได้3ประเภทเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือธาตุโลหะธาตุอโลหะธาตุกึ่งโลหะนะครับนักเรียนคิดว่ามีเกณฑ์อะไรอีกไหมที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้ในการจำแนกธาตุมีเกณฑ์อื่นอีกไหมกลุ่ม6ว่าไงครับกลุ่ม6มีเกณฑ์อะไรอีกไหมนอกจากสมบัติทางกายภาพนะครับ

0: กลุ่มหกพร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สมบัติทางเคมีค่ะ
0: สมบัติทางเคมีปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มอื่นว่าไงกลุ่มอื่นว่าไงมีกลุ่ม3กลุ่ม3ฟังกลุ่ม3ด้วยครับว่ากลุ่ม3เขาคิดเห็นอย่างไร
2: จุดเดือดและจุดหลอมเหลวค่ะ
0: จุดเดือดและจุดหลอมเหลวปรบมือให้กลุ่มที่3ครับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวก็เป็น1ในสมบัติทางกายภาพเช่นกันนะครับมีอีกไหมครับมีไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางไม่มีเนาะถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบนะครับลุกขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางไม่มีเพิ่มเติมแล้วเนาะครูจะยังไม่เฉลยให้แต่ว่าเรากำลังจะมาหาคำตอบกันว่านอกจากการใช้สมบัติทางกายภาพนะครับมีสมบัติอื่นอีกไหมนะครับมีเกณฑ์อื่นอีกไหมที่เราจะใช้ในการจำแนกธาตุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีรวมทั้งระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนจะต้องมีการใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์อะไรนะครับวิเคราะห์ประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีใบความรู้ให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้กิจกรรมที่1ธาตุกัมมันตรังสีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับธาตุกัมมันตรังสีเอาใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็จะมี2ใบงานที่1ธาตุกัมมันตรังสี3ใบความรู้ที่1ซีเซียม137หายปริศนาถอดกลไกปนสู่สิ่งแวดล้อมและ4ใบความรู้ที่2โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องมีอยู่4อย่างนะครับมีใบกิจกรรมมีใบงานและใบความรู้ทั้ง2ใบนะครับให้นักเรียนเตรียมเอกสารขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยแจกเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมกันก่อนนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับมี3คำถามคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่ะตอบพร้อมๆกันสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ครับ
3: อธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสี
0: สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีครูได้สอบถามนักเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเคยได้ยินคำว่าธาตุกัมมันตรังสีไหมนักเรียนหลายๆคนเคยได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาความหมายของธาตุกัมมันตรังสีกันว่าธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงอะไรรวมทั้งระบุประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีผลกระทบนะครับจากการใช้ธาตุกัมมันตรังสีและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นมีกี่ประเด็น1ความหมายใช่ไหมครับ2ประโยชน์3ผลกระทบและ4คือแนวทางการนำไปใช้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับทีนี้ต่อมานักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรกิจกรรมวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1และใบความรู้ที่2ที่คุณครูจัดเตรียมให้หลังจากศึกษาใบความรู้แล้วทำอะไรต่อนะครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือร่วมกันอภิปรายในกลุ่มของเรานะครับและตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับคำถามสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเราต้องสังเกตอะไรบ้างในการที่เราศึกษาใบความรู้และเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรนะครับเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุ

0: กัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยโดยเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษาใบความรู้ทั้ง2ใบความรู้นั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามท้ายกิจกรรมมีกี่ข้อดูในใบงานที่1ได้เลยครับมีกี่ข้อครับ
1: ม
0: ีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1ธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรข้อที่2ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไรข้อที่3ธาตุกัมมันตรังสีมีโทษอย่างไรข้อที่4แนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้ปลอดภัยทำได้อย่างไรและข้อที่5นะครับประเทศไทยจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดในข้อที่5นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดกันว่าเราควรจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับในข้อที่5นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเชิญได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด5ข้อนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามเพื่อสะสมสติกเกอร์หรือยังครับเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อแรกคือธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรพร้อมตอนนี้เหลือธงสีอะไรครับสีแดงใช่ไหมสีเหลืองยกไปแล้วนะสีฟ้ายกไปแล้วนะสีเขียวยกไปแล้วนะเหลือสีแดงนะครับอ่ะพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยมือจับที่ติ่งหูได้เลย ตอนนี้ทุกคนกำลังเล็งไปที่สีแดงนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2ครับฟังคําตอบของกลุ่มที่2นะครับจากที่ทํากิจกรรมผ่านมาธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบคําถามได้เลยครับ
1: สามารถแผ่รังสีได้ค่ะและอาจส่งผลต่อมนุษย์เช่นเมื่อสัมผัสอาจเกิดผื่นแดงคันบวมค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับความหมายของธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นั่นเองนะครับกลุ่มที่2สะสมไปอีก5ดวงนะครับกลุ่มอื่นยอมไหมยอมแพ้ไหมไม่ยอมไม่ยอมนะครับเราไปดูกันต่อนะครับธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไรจากที่เราศึกษาไปความรู้มาธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อยู่หลายข้อใช่ไหมหลายข้อไหมหลายข้อนะอ่ะเรามาดูนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างพร้อมตอนนี้เรายกไปทั้ง4สีแล้วนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับข้อนี้ก็5ดวงเหมือนกันนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านมานะครับกลุ่มที่3บอกว่าธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไรเชิญครับ
2: มีประโยชน์อยู่4ข้อค่ะ1ทางการแพทย์เช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง2ใช้ในการเกษตรเช่นการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลทรีย์3ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการตรวจสอบรอยรั่วของโลหะ4ใช้ในงานใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะเรามาดูกันนะครับธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไร1ใช้ทางการแพทย์นะครับเช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็งการถ่ายภาพอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับ2ใช้อะไรได้อีกใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์นะครับ3ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นการตรวจสอบรอยร้าวในโลหะการฉายรังสีอัญมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าและอีกหนึ่งอย่างที่กลุ่มที่3ตอบเพิ่มเติมมานะครับก็คือใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองนะครับต่อมามีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับจากที่เราศึกษารู้เราเห็นโทษของธาตุกัมมันตรังสีหรือไม่นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูเลยครับเมื่อกี้ธงสีอะไรนะสีฟ้าใช่ไหมอ่ะวางธงไว้ด้วยนะครับใครถือธงเนี่ยครูจะไม่มองแล้วนะอย่าโกงนะครับอย่าโกงนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับธาตุกัมมันตรังสีมีโทษอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับ
3: ถ้าสิ่งมีชีวิตรับรังสีจะมีผลต่อเซลล์ในร่างกายถ้ารับในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดโรคมะเร็งได้ครับถ้าหากรังสีสัมผัสกับบริเวณผิวหนังจะมีอาการผื่นแดงคันและบวมอาการของคนที่ได้รับรังสีปริมาณมากโดยเฉียบพลันนะครับอาการที่นำมาก่อนเช่นคลื่นไส้อาเจียนถ่ายจากนั้นจะมีผลกระทบต่อร่างกาย3ระบบคือระบบโลหิตระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับ เก่งมากๆเลยตอบมาได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับการที่เราจะได้รับโทษจากธาตุกัมมันตรังสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีที่เราได้รับใช่ไหมนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อเซลล์ของร่างกายนั่นเองนะครับโดยถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับหรืออาจทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับกลุ่มที่5แนวทางการใช้ล่ะครับจากที่เราศึกษาใบความรู้มาธาตุกัมมันตรังสีมีแนวทางการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับพร้อมไหมมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมตอนนี้ให้กำลังใจกลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม6นะครับแต่ทุกกลุ่มยกธงได้นะครับยกให้ไหวนะครับพร้อมวางธงให้ดีนะครับแล้วเอามือจับที่ติ่งหูยกธงสีเขียวครับกลุ่ม6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6แนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้ปลอดภัยทำได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ควรลดระยะเวลาสัมผัสโดยทำงานกับธาตุกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและอยู่ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดใช้ที่กำบังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรังสีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะเรามาดูนะครับแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้

อดภัยเราควรจะทำอย่างไรนะครับ1ลดระยะเวลาในการสัมผัสโดยทำงานกับธาตุกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ2เพิ่มระยะห่างโดยอยู่ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุด3ใช้สิ่งกำบังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรังสี 4. ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

0: ผ่านไปสำหรับแนวทางการใช้ทีนี้ประเด็นที่เรากำลังจะแสดงความคิดเห็นกันนะครับประเทศไทยจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดมีใครที่เห็นด้วยบ้างขอดูมือหน่อยครับมีไหมเอ่ยมีนะมีนะมีใครที่บอกว่าไม่เห็นด้วยโอเคมาเราหาผู้โชคดีกันดีกว่าครับพร้อมจับที่ติ่งหูเลยครับเตรียมธงไว้นะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม4ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะเชิญได้เลยครับ
1: ไม่ค่ะเพราะอาจจะมีการรั่วไหลของรังสีจะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้คนแถวนั้นเสียชีวิตหรือเป็นโรคมะเร็งได้ถ้าจำเป็นต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าเราควรลดการสร้างโรงงานไฟฟ้าให้ลดลงและสร้างให้ไกลจากชุมชนเพื่อไม่ให้คนในชุมชนหรือแถวนั้นรับรังสีแล้วเกิดอันตรายต่อชุมชนผู้คนได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีอีก1กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบคือกลุ่มที่1กลุ่มที่1เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะขอฟังได้ไหมขอฟังเหตุผลของกลุ่มที่1นะครับลองดูว่ากลุ่มที่1เขาบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรอ่ะกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับเดี๋ยวเราฟังคำเหตุผลนะครับของกลุ่มที่1ด้วยนะครับอ่ะเชิญครับ
2: เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ควรสร้างให้ห่างไกลจากผู้คนหรือชุมชนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับมีใครบอกว่าไม่เห็นด้วยไหมมีไหมมีไหมไม่เห็นด้วยมีไหมครับมีกลุ่มไหนที่ตกลงปรึกษากันแล้วว่าไม่เห็นด้วยมีไหมมีกลุ่มฟังจากกลุ่มไหนก่อนดีฟังยกธงดีกว่าตัวช่วยของครูครูไม่สามารถเลือกได้นะครับขอฟังคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวเราฟังเหตุผลของกลุ่มที่2นะครับส่งตัวแทนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าสร้างมาหลายปีแล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมนะคะอาจจะทำให้เสียหายได้ค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะ
0: ถ้าน้ำท่วมแสดงว่าธาตุนั้นมันอาจจะรั่วไหลออกมาใช่ไหมโอเคปรบมือให้กลุ่มที่สองครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเห็นด้วยเนื่องจากผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและมีอายุการใช้งานนานแม้ว่าจะใช้งานอาจจะใช้เงินลงทุนเนี่ยมากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานแต่ก็น่าจะคุ้มค่าในระยะยาวใช่ไหมอันนี้คือเห็นด้วยนะครับหรือบางกลุ่มอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลเหมือนที่กลุ่มที่2บอกมาว่าถ้าอายุการใช้งานนานก็อาจจะมีการรั่วไหลได้นะครับซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังใช้เงินลงทุนมากและใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับการที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี้ยเราจะต้องนำประโยชน์นำโทษมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนอกจากการใช้เกณฑ์สมบัติทางกายภาพในการจำแนกธาตุนักเรียนคิดว่ามีเกณฑ์อะไรที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจำแนกธาตุได้อีกโอ้พร้อมวางธงนะครับเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นอกจากเกณฑ์สมบัติทางกายภาพมีเกณฑ์อะไรอีกบ้าง
3: เกณฑ์การใช้แผ่รังสีค่ะจำแนกได้2ประเภทค่ะคือ1แผ่รังสีได้กับ2แผ่รังสีไม่ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับนอกจากเกณฑ์สมบัติทางกายภาพที่เราได้ศึกษามาในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ยังอีกนะครับที่ใช้ในการจำแนกนะครับธาตุก็คือเกณฑ์การแผ่รังสีของธาตุซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งหรือว่าจำแนกธาตุออกเป็น2ประเภทได้นะครับก็คือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ซึ่งเราเรียกมันว่าธาตุกัมมันตรังสีที่เราได้เรียนกันในวันนี้นั่นเองนะครับและธาตุที่ไม่สามารถแผ่รังสีได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนกันได้แล้วนะครับการจำแนกธาตุ

0: โดยใช้สมบัติการแผ่รังสีเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกธาตุได้สองประเภทได้แก่ธาตุที่แผ่รังสีได้และธาตุที่แผ่รังสีไม่ได้ธาตุที่แผ่รังสีได้เราเรียกมันว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองนะครับเช่นซีเซียมยูเรเนียมและการที่ธาตุแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเราจะเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีนั่นเองธาตุกัมมันตรังสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ก่อนนำไปใช้ควรวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่1นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า2ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีมีคำถามเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีมั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือปั๊มน้ำมันนะคะเจอที่ห้างสรรพสินค้าก็คือ Department Store Shopping Center What else Let's think about it เราเจอได้ที่ไหนอีกคะป้ายแบบนี้คาเฟ่ Home What else Where else Somewhere elseTheater นะคะที่โรงหนังก็มีใช่ไหมคะเรามักจะเจอป้ายลักษณะนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมเวลาที่เราไปตามที่สาธารณะต่างๆนะคะแต่ว่านักเรียนเคยตั้งคำถามกับตัวเองมาก่อนหรือเปล่าว่า2คำศัพท์เนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างไร What is the difference between a toilet a restroom or the last one is a bathroom นักเรียนทราบความแตกต่างของทั้ง3คำนี้มันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะทิเชอร์ก็มีเกร็ดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับ differences between a toilet a restroom and a bathroom นะคะนักเรียนลองสังเกตที่ตารางแรกคอลัมน์แรกเลยนะคะ the first column the term okay everyone you can you say toilet
1: restroom
0: bathroom
1: bathroom
0: okay toilet restroom bathroom
1: toilet restroom bathroom
0: yes that's right so let's see about the second column contains หมายความว่าสถานที่เนี้ยมันก็คือห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำทั้ง3เลยใช่ไหมคะแต่ความแตกต่างคืออะไรนะคะ contains คือสิ่งที่บรรจุหรือว่าห้องน้ำนั้นมีอะไรอยู่บ้างนะคะ toilet แปลว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าส้วมนะคะ toilet only ก็คือห้องน้ำนั้นน่ะจะมีแต่โถสุขภัณฑ์นั่นเองนะคะหรือเราเรียกมันว่าอะไรสั้นๆ
1: ส้วม
0: หรือว่าโถสุขภัณฑ์หรือว่าชักโครกนะคะถูกต้องต่อไป restroom นะคะจะมีทั้ง toilet and sink sink คืออะไร sink จำได้ไหมที่ล้างมือนะคะเราจะเห็นทั้งโถสุขภัณฑ์แล้วเราอาจจะมีที่ล้างมืออยู่ในห้องนั้นด้วยเราเรียกมันว่า restroomแต่ถ้า bathroom มีอะไรต่างออกไป bathroom we have toilet sinks the tub or shower ในห้องนั้นก็จะมีทั้งฝักบัวนะคะหรือว่าอ่างอาบน้ำนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในห้องต่างๆนะคะทั้ง3ห้องนี้ต่อไป the next column used in หมายความว่าเราใช้คำศัพท์เหล่านี้ในประเทศอะไรบ้างนะคะในภาษาอังกฤษของเราเนี่ยจะมีรูปแบบอยู่ประมาณ2รูปแบบใช่ไหมคะมีทั้ง British English กับ American English นะคะซึ่งคำว่า toilet เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ทั้ง British or American English แต่ว่าชาวอเมริกันจะใช้ restroom เป็นหลักไม่ค่อยใช้ toilet นะคะรวมถึงการใช้ bathroom นะคะก็จะเป็นของทางฝั่งอเมริกันมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ common in หมายความว่าToilet, restroom กับ bathroom จะมีลักษณะนะคะอยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน Toilet มีแต่โถสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บางทีก็มีที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่า in public ก็คืออยู่ตามที่สาธารณะทั่วไปนะคะส่วน restroom ก็จะอยู่ในที่สาธารณะเป็นหลักเนาะมีห้องน้ำมีซิงค์ให้เราเหมือนอำนวยความสะดวกให้เราใช้ห้องน้ำแบบชั่วคราวนั่นเองแต่ bathroom ถ้าเกิดว่ามีอ่างอาบน้ำมีฝักบัวแบบนี้ก็มักจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บ้านนะคะโอเคทั้งนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถศึกษาความแตกต่างระหว่างการใช้ toilet restroom and bathroom ได้เราเลือกใช้คำไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราใช้แต่วันนี้เราจะโฟกัส we are going to focus on bathroom because we are still in the house right เรายังอยู่ในห้องที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับคำว่าbathroom okay everyone say bathroom don't forget th you have to use your tongue เราต้องใช้ลิ้นเรานะคะแตะไว้ที่หลังฟันบนนะคะแล้วออกเสียง bath okay bathroom not bath bath not su bath ออกให้เป็นเสียงเถอะให้ได้นะคะ bathroomOne more time, bathroom.
1: Bathroom.
0: That's right. Bathroom ก็คือห้องที่เราใช้อาบน้ำแล้วก็ ล้างอาจจะล้างมือล้างหน้าอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้ทีนี้นักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ด้านในห้องน้ำวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะก่อนที่เราจะบอกคำศัพท์อยากให้นักเรียนนะคะเอาบัตรคำศัพท์นะคะที่ครูเตรียมไว้ให้ออกมาดึงออกมาเลยนะคะเอามาให้ครบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถใช้บัตรคำนะคะที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้นะคะออกมาใช้ประโยชน์ในคาบนี้ได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรคำศัพท์ให้กับนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันได้นะคะโอเคทีนี้เราเอาคำศัพท์ออกมาแล้วนะคะแล้วถ้านักเรียนดูภาพแล้วคิดว่ามันตรงกับคำศัพท์คำไหนให้โชว์คำนั้นขึ้นมาโอเคไหมถ้านักเรียนโชว์ได้ถูกต้องอย่าลืมจดคะแนนเอาไว้ให้ทีเชอร์ด้วยนะคะโอเคดูซิว่ามันมีทั้งหมดคำศัพท์มีทั้งหมด17คำนะคะแล้วเราดูที่ภาพก่อน Look at the picture first and choose the word. Then you can choose the word and show me. Show me the word. เจอไหมเอ่ยแต่ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาดูนะคะว่าคำศัพท์นี้คือคำว่าอะไรค่ะโอเคโชว์เลยค่ะ If you think it match together you can show itYou can match the words and the picture together. Okay, group 4, group 3. Okay, group 6, group 1. 2 and 3. Okay. Show it. Okay. นักเรียนปลายทางนะคะเลือกคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำแรกคือคำว่าดูซิจะได้คะแนนไหมเอ่ยโอเค good job เขียนคะแนนนะคะ1คะแนนเวลาโชว์นักเรียนโชว์ชัดๆนะคะให้เพื่อนๆปลายทางเราได้ดูด้วยนะคะ The first word can you repeat after teacher
2: yes.
0: ตอนนี้แค่ฟังแล้วก็ออกเสียงอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ต้องทำอะไรนะคะโอเค everyone say bathtub ก็คืออ่างอาบน้ำนั่นเองนะคะที่บ้านใครมี bathtub Is there any bathtubs in your house บ้านใครมีอ่างอาบน้ำมีไหมบ้านที่เชอร์ปิ่นไม่มีนะคะโอเคต่อไป Look at the picture What is it โอเคนักเรียนปลายทางเห็นภาพแล้วนะคะ What is it Can you tell me what โอเคNice. Okay, if you're ready, just show me your answer. Show me your answer. Okay. Show ค้างไว้นะคะ Group 1, 2, 4, 5, 6, and 3. Okay. Let's see. It is water tap. It is a water tap. Yes, that's right. ก๊อกน้ำใช่ไหมคะที่นักเรียนออกเสียงเมื่อกี้นะคะก๊อกน้ำก็คือ water tap นั่นเองนะคะโอเคเขียนคะแนนตัวเองลงไปนะคะถ้าเลือกได้ถูกต้องต่อไป next one what is it what do you think okay show it this is an easy one ถ้าอ่างอาบน้ำคือ bathtub อันนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยA shower. Everyone say shower.
1: Shower.
0: One more time. Shower.
1: Shower.
0: Good job. It is a shower. Next one. What is it? Okay. Choose one and show me. Okay. นักเรียนยังไม่ต้องทำใบงานนะคะใช้ทำกิจกรรมนี้ก่อนนะคะดูบัตรคำก่อน Show me Okay everyone got it It is a sink One more time sink Okay don't forget the k sound
1: sink
0: sink
1: sink
0: sink
1: Sink.
0: Good job, sink. The next one, look at it. You have to use your imagination. What is it? Okay, what is this one? This one. Okay. It is the soap. Okay, everyone say soap.
1: Soap.
0: Soap. The soap. Soap คืออะไรคะ soap? สบู่นั่นเองนะคะสบู่ก้อนนะคะต่อไปโอเค what is this one? What is it called? That's right. Go 4 5 6 2 3 and 1. Everyone say toilet.
1: Toilet.
0: One more time toilet.
1: Toilet.
0: Don't forget to pronounce the t sound. Toilet.
1: Toilet.
0: Okay, thank you, toilet. ต่อไป What is it? Yeah. Okay, what do you think? Okay. Is that right? Oh, I don't think so. Okay, go 1, 2, 3, 4. Okay. What about you, go 5? What is it? Okay. Okay, this word is toilet paper.
1: Toilet paper.
0: One more time. Toilet paper.
1: Toilet paper.
0: ก็คือกระดาษชำระที่อยู่ในห้องน้ำนั่นเองนะคะโอเคต่อไป What is it? ภาพนี้ให้โอกาสโชว์ได้สองคำศัพท์เลยนะคะ We have two words in this picture. Okay. Very good. Group two. Group one.โอเค almost almost ใกล้แล้วค่ะกรุ๊ปกรุ๊ป4 and 5 hurry up โอเคโอเค got it โอเคนะคะคำสองคำนี้นะคะก็คือมีอะไรบ้างเอ่ย
1: toothbrush
0: โอเค everyone say toothbrush
1: toothbrush
0: one more time toothbrush
1: toothbrush
0: toothdon't forget to use your tongue. Toothbrush.
1: Toothbrush.
0: Okay, toothbrush. Okay. Next one. Toothpaste.
1: Toothpaste.
0: Toothpaste.
1: Toothpaste.
0: มีตัว S ด้วยนะคะมีตัว T ด้วยนะคะ We can pronounce toothpaste.
1: Toothpaste.
0: Toothpaste. Okay, good job. นะคะก็จะมีทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นลักษณะเจลเหลวๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่า place นะคะเปียกๆนะคะแบบนี้เขาเรียกว่า place นั่นเองต่อไป what is it show me the word please okay I don't think so okay what do you think very good group one group two correct I don't think so. Not this word. No. Okay. Group 3. Group 6. Group 4. And group 5. Hurry up. What is it? Okay, that's right. Everyone, can you say towel? One more time. Towel. Towel. And a little bit word. Towel. Okay. Group 3. Towel. Group 2. Towel. Group 1 towel. Group 6 towel.
1: Towel,
0: that's right. Good job. The next one, what is it? Give me the word, please. What do you think? I don't think so. This word, what is it? That's right. Okay, group 6, group 4, group 2. I don't think so. It's not that one.It's not that one. Okay, that's right. Okay, group 5, what is it? Show me the answer, please. Show me your answer. Let's try. What do you think? Okay, good job. Okay, everyone say this word. What's it? Razor.
1: Razor.
0: One more time, razor.It's similar with the eraser.
1: Eraser.
0: eraser คือยางลบใช่ไหมคะเสียงเขาเป็นเสียงคล้ายๆกันเลย we can say razor

0: มันมาทำ razor
1: razor
0: ก็เป็นไอเทมสำหรับสุภาพบุรุษนั่นเองนะคะใช้ทำอะไรเอ่ยใช้โกนหนวดนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสำหรับสาวๆซะส่วนใหญ่นะคะโอเค what is it show me your answer โอเค group 1 group 2 group 6โอเค group 1 group 3 group 4 it is a comb มันมาทำ comb that's right comb นะคะหรือว่าหวีผมนั่นเองนะคะถ้าเป็นหวีเป็นซี่แบบนี้เรียกว่าโคมนะคะแต่ถ้ามีลักษณะเป็นแปรงเราจะเรียกว่า hair brush ก็ได้นะคะอันนี้มันไม่ใช่แปรงเราเลยเรียกมันว่าโคมนะคะต่อไป have you ever used this one have you ever used this one very good มันจะมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับฟันอยู่ในนั้นนะคะ what is it show meOkay, very good. Group 1, 2, 3, and 6. I don't think so. Not that one. Okay, we use it with your teeth. เราใช้กับฟันนะคะก็คือไหมขัดฟันใช่ไหมแต่จะมีคำศัพท์หนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าทันตกรรมนะคะหรือว่าฟันเองนะคะก็คือ dental floss.
1: Dental floss.
0: One more time. Dental flossโอเค dental floss นะคะถึงจะถูกต้องนะคะต่อไป what is it we use it with your face we use it with your face washing your face we use it with your face okay good jobThis one is facial foam. Okay, everyone listen and repeat after teacher. Facial foam. One more time. Facial foam.
1: Facial
0: ก็คือเกี่ยวกับใบหน้านะคะเอามาใช้กับใบหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้านั่นเอง Facial foam. Okay. How many words left? เหลือคำศัพท์อีกกี่คำเอ่ย Okay, it's around threeOkay. What is it? Show me. บางบ้านก็ใช้โซปบางบ้านใช้ shower gel. Everyone say shower gel. One more time. Shower gel. หรือว่าเจลอาบน้ำนะคะบางคนก็สะดวกใช้เป็นสบู่ก้อนใช่ไหมคะโอเค someone use the soap someone use facial sorry shower gel thank you bye bye look at this one the next one okay we have two words in this picture we have two words เขามาคู่กันนะคะสิ่งหนึ่งใช้สำหรับ wash your hair we call shampooOne more time, shampoo. And this one, conditioner. Okay, one more time, conditioner.
1: Shampoo.
0: Conditioner. มีแชมพูแล้วก็ต้องมีอะไรเอ่ยครีมอะไรครีมนวดผมนะคะถูกต้อง shampoo and conditioner. Okay. เราใช้บัตรเราสามารถใช้ความรู้นะคะจากบัตรคำนะคะมาเติมในใบงานต่อไปนี้ได้นะคะใบงานที่31นะคะ look at your worksheet number 31 things in bathroom โอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะเติมคำศัพท์นะคะที่ได้เรียนไปนะคะจากบัตรคำนะคะลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะสามารถ copy นะคะหรือว่าลอกคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในใบงานต่อไปนั่นเองนะคะ

0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay, hope so. We have to recheck and then we have to repeat it again. We have to repeat them again, okay? เดี๋ยวพอครูเฉลยนักเรียนก็ต้องออกเสียงคำศัพท์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, look at the first picture. The first picture, what is it? What is this one? How to pronounce this word?
1: Bathtub.
0: That's right. Everyone say bathtub.
1: Bathtub.
0: One more time, bathtub.
1: Bathtub.
0: Okay, the last time, bathtub. That's right. What about the second one? This one is called water tap.
1: Water tap.
0: One more time, water tap.
1: Water tap.
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce two words? Bathtub and water tap. Bathtub and water tap. Okay. Okay, everyone say water tap. Good job. The next one, what is it? Is shower. One more time, shower. Good job. It's easy one, right? The next one, what is it?
1: Sink.
0: Okay, it's very easy too. Sink.
1: Sink.
0: Okay. Next one, what is it? Next one.
2: Soap.
0: Soap. One more time, soap.
1: Soap.
0: Very good. Next one.
1: Toilet.
0: Toilet.
1: Toilet.
0: Toilet. So you have toilet and then you have to use this in the toilet.
1: Toilet paper.
0: Toilet paper.
1: Toilet paper.
0: Good job. The next one, what is it?
1: Toothbrush.
0: It is the toothbrush. Okay, how to pronounce this word correctly? Toothbrush.
1: Toothbrush.
0: That's right. Very good. Next one. What is it? ไม้ขัดฟันนะคะไม้ขัดฟันคือคำว่า
1: dental floss.
0: Dental floss. Very good. The next one. What is it? What is it? Towel.
1: Towel.
0: โอเค very good towel นะคะหรือว่าผ้าเช็ดตัวนั่นเอง the next one the item for gentlemen razor one more time razor and the last one what is it is this a comb that's right okay please check your answerCheck about the alphabet นะคะเช็คตัวอักษรทุกตัวว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะระวังจะเขียนตัว D ตัว B สลับด้านกันนะคะนักเรียนก็เช็คดูนะคะตัว TH สังเกตให้ดีถ้านักเรียนเขียนถูกต้องนักเรียนกลับไปอ่านก็จะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องนะคะโอเค you can check you can give yourself the point okay how many words are there in the pictureHow many words are there in the picture? How many? 12 words, right? Okay. You got 12 points. มีคำศัพท์12คำก็ได้ถึง12คะแนนนะคะก็จะเป็น12คำจาก17คำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเค Are you ready for the next one?
1: Yes.
0: Okay. Oh, okay. We are going to learn about the noun.คำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อสักครู่นะคะก็จะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนักเรียนดูจากเนื้อหาบนสมาร์ทบอร์ดแล้วนักเรียนคิดว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรคำนามมีกี่ประเภทจริงๆแล้วคำนามมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้

0: จะปิดนะคะจะนำเสนอในเรื่องของ countable noun and uncountable noun นักเรียนรู้จักไหมว่ามันคืออะไร what is countable noun what is it count ก็คือ when you count something 1 2 3 4 5 you can countable ก็คือการนับใช่ไหมคะ countable noun คือคำนามที่นับได้เราจะทำยังไงกับคำนามที่นับได้บางครั้งถ้ามีสิ่งเดียวเราจะเติมอ่ะหรือว่า one ลงไปใช่ไหมคะ for example I have one toothbrush คุณครูก็มีแปรงสีฟันอยู่หนึ่งอันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคำนามมันนับไม่ได้ล่ะเวลาที่เราจะทำยังไงกับคำนามที่นับไม่ได้ถ้ามันมีจำนวนมากๆแต่เราก็นับไม่ได้สักทีเติม s ก็ไม่ได้เราก็จะต้องใส่ noun classifier เข้าไปหรือว่าตัวที่มาใส่หน่วยเข้าไปนะคะเราสามารถนับสิ่งที่นับไม่ได้หรือทำให้นามที่นับไม่ได้กลายเป็นคำนามที่นับได้โดยการใส่หน่วยเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า soap shampoo toilet paper and what is it toothpaste ทั้ง4คำนี้นับไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเหลวนะคะหรือเป็นสิ่งที่มีจำนวนเล็กๆหรือว่ามากซะจนเราต้องใส่หน่วยเข้าไปโอเค everyone can you say a bar of one more time a bar of
1: a bottle of
0: a roll of
1: a tube of
0: โอเคนะคะจริงๆแล้วคำนามนะคะที่นับไม่ได้สามารถนับได้โดยการใส่หน่วยเข้าไปนะคะอย่างเช่น a bar of a bar นะคะก็คือมีความหมายในภาษาไทยคือคำว่า for example I love a bar of chocolate a bar of chocolate what do you think มันแปลว่าแท่งถูกต้องนะคะก็คืออาจจะเป็นแท่งหรือเป็นก้อนก็ได้ในบริบทนี้จะแปลว่าก้อนนะคะเช่น a bar ofso หรือ how many bottle of shampoo shampoo เป็นของเหลวใช่ไหมคะเราไม่สามารถวันนี้เราใช้แชมพูไปทั้งหมดกี่หยดนับไม่ได้นะคะแต่เราสามารถนับเป็นหน่วยได้เช่น a bottle of shampoo shampoo มีทั้งหมดกี่ขวด1ขวดนะคะ a bottle of shampoo หรือเราใช้กระดาษชำระไปทั้งหมดกี่แผ่นจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะแต่เราสามารถนับเป็นมวนได้มวนในภาษาอังกฤษก็คือ aroll of toilet paper ในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือ toothpaste ก็เป็นของเหลวเช่นเดียวกันบีบออกมาวันนี้เราใช้ยาสีฟันไปทั้งหมดกี่หยดนับได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถนับเป็นหลอดได้ก็จะเรียกว่า a tube of นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง everyone say a bar of soapโอเคนักเรียนสามารถออกเสียงให้มันลิงก์กันนะคะถ้าคำศัพท์คำหน้าเนี่ยตัวสะกดคำหน้าสามารถนำมาลิงก์กับตัวสระตัวแรกของคำถัดไปได้จาก a bar of soap ก็เป็น a bar of soap
1: a bar of
0: soap a bottle of shampoo
1: bottle
0: หรือว่า bottle นะคะได้ทั้งสองแบบนะคะแปลว่าขวดนั่นเองต่อไป a roll of toilet paper
1: a roll of toilet paper
0: and the last one a tube of toothpaste
1: a tube of toothpaste
0: ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะบรรยายนะคะสิ่งของที่เป็นคำนามนับไม่ได้ให้มีหน่วยขึ้นมาและสามารถนับได้ทำไมจะต้องทำให้มันนับได้ถ้าเกิดมันนวนมากนะคะเราไม่ต้องใส่ s หลังคำนามนับไม่ได้ถูกต้องไหมเราใส่ s ไว้หลังโซปได้ไหมใส่ s ไว้หลังแชมพูได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะมันเป็นคำนามนับไม่ได้แต่เราจะต้องเติม s นะคะไว้ที่หลังหน่วยของเขาโอเค for example look at the sample we have two bars ofso everyone say two bars of soap
1: two bars of soap
0: นะคะก็คือเรามีสบู่กี่ก้อน
1: 2
0: ก้อนหรือ we have two bottles of shampoo เรามีแชมพูทั้งหมดกี่ขวด
1: 2
0: เราเติม s ที่ไหนคะที่หน่วย

0: ของมันใช่ไหมคะเราไม่ได้เติม S ที่คำนามถูกต้องไหมต่อไปเรามีทิชชู่หรือว่ากระดาษชำระทั้งหมดกี่ม้วน3ม้วน you can say 3 rolls of toilet paper
1: 3 rolls of toilet paper
0: and the last one we have 4 tubes of toothpaste
1: 4 tubes of toothpaste
0: เคยได้ยินคำว่า YouTube ไหมคะมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราเรียกว่า YouTube นะคะอันเนี้ยก็อ่านว่า tube นะคะ tube tube ก็คือมีลักษณะที่มันเป็นหลอดนั่นเองอ่ะตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนโจทย์ก่อนที่ช่วยให้นักเรียนโจทย์ตรงนี้โจทย์ก่อนที่เราจะไปทำใบงานต่อไปนะคะโจทย์ที่กระดาษเปล่าๆของเราในใบงานด้านหลังใบงานก็ได้นะคะตรงนี้

0: Have you finished? Okay. I got you 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Put your pen down. Put your pen down.โอเคเราจะต้องฝึกทั้งจำนะคะแล้วก็จดนะคะจดและจำนะคะให้มันสัมพันธ์กันให้ช่วยกันให้ได้ต่อไปเราจะไปดูที่ใบงานนี้นะคะนักเรียนสังเกตใบงานวันนี้ทีเชอร์มีตัวอย่างใบงานมาให้นะคะชื่อใบงานก็คือ write cut and flow นะคะ flow แปลว่าพับนะคะเราจะต้องเขียนข้อมูลลงไปในใบงานก่อนใช่ไหมจากนั้น cut คือทำอะไรนะคะเราสามารถตัดให้มันเป็น pop up น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เพราะก่อนที่เราจะมาทำเป็นป๊อปอัพนะคะนักเรียนต้องวันนี้นักเรียนจะต้องเขียนใบงานให้ดีเลยนะคะดูตัวอย่างป๊อปอัพแบบนี้นะคะนี่นักเรียนสามารถเอากลับไปทำที่บ้านได้นะคะคุณครูให้เป็นกระดาษ A4 สิ่งที่นักเรียนต้องมีคือกระดาษที่แข็งกว่า A4 ทำไว้เป็นฐานของมันนะคะส่วนวิธีการตัดจะทำยังไงเดี๋ยวบอกก่อนนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างมาให้จะมีเส้นปะแบบนี้ใช่ไหมคะสีแดงนะคะจะเป็นจุดที่นักเรียนจะใช้คัตเตอร์กรีดมันก่อนได้เห็นไหมกรีดตามรอยแบบนี้ส่วนที่เป็นเส้นปะสีน้ำเงินนะคะนักเรียนแค่พับมันลงไปเท่านั้นเองพอนักเรียนพับมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะพับเสร็จกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทากาวไปทุกส่วนยกเว้นตัวที่นักเรียนกรีดนึกออกไหมเพื่อเวลาที่นักเรียนนำมาติดที่กระดาษนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นป๊อปอัพรอยออกมาแบบนี้ได้แบบนี้เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากทีเชอร์ปิ่นได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีใบงานน่ารักน่ารักเป็นป๊อปอัพก็ตั้งใจทำใบงานนี้ให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำสั่งก่อนเลยคำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะนักเรียน instruction the instruction write about your own bathroom by using there is there are from ยังจำการใช้ there is there are ได้อยู่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะThere is there are แปลว่าอะไรเอ่ย What does it mean? มันแปลว่ามีใช่ไหมคะ There is ใช้กับคำนามที่เป็น singular noun หรือว่าคำนามที่เป็นเอกพจน์ส่วน there are ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูตัวอย่างก่อนนั่นเองสมมติใบงานของครูปิ่นอยู่ในมือครูปิ่นและสิ่งที่ครูปิ่นจะบรรยายก็คือครูปิ่นบรรยายสมมติครูปิ่นบรรยาย3ประโยคยกตัวอย่างเช่นดูภาพนะคะถ้าที่เชื่อปิ่นบรรยายไม่ถูกนักเรียนก็บอกได้เลยนะ There is a roll of toilet paper on a toilet. Is that true or false?
1: True.
0: Where is the toilet paper? This one, ไหมที่เชื่อบรรยายว่ามีกระดาษชำระ1ม้วนอยู่บนโถสุขภัณฑ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องตามภาพไหมคะ yeah. ถูกต้อง Number two.ที่ช่วยเขียนว่า there are two bottles of shampoo on the shelf true or false มีแชมพูทั้งหมด2ขวดอยู่บนชั้นนะคะชั้นมี2ขวดทั้ง2ชั้นเลยนะคะจะชั้นบนหรือชั้นนี้ก็มี2ขวดนั่นเองค่ะต่อไป number 3 there is a bathtub next to the sinkIs it true or false? That is a bathtub ก็คือมีอ่างอาบน้ำอยู่หนึ่งอ่างนะคะอยู่ข้างๆกับซิงค์นะคะหรือว่าที่ล้างมือนั่นเองทีนี้นักเรียนอยากจะเขียนเหมือนกันแล้วเพิ่มเติมประโยคของตัวเองก็ได้หรือนักเรียนจะสร้างประโยคของตัวเองให้แตกต่างกับทีเชอร์ปิ่นไปเลยก็ได้นะคะนักเรียนมันอาจจะมีคำศัพท์ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในภาพนะคะเช่นคำว่าอะไรเอ่ยตัวนี้What is it? กระจกนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็คือ mirror นะคะนักเรียนก็สามารถบรรยายได้ There is a mirror on หรือว่า above the sink นะคะ above the sink มันอยู่เหนือซิงค์อย่างนี้ก็ได้อยู่ที่การค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะบางทีในบทเรียนเนี่ยอาจจะให้อะไรเรามากกว่าที่ที่เชื่อบอกก็ได้ถูกต้องไหมในภาพนี้อาจจะไม่ใช่แชมพูไม่ใช่เฟเชียลโฟมอาจจะเป็นเพอร์ฟูมก็ได้อาจจะเป็นน้ำหอมก็ได้นะคะก็ ็จะมีคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่มากมายเลยแม้แต่คำนี้วันนี้ที่เชื่อไม่ได้นำเสนอแต่เราก็เรียนไปแล้วนะคะพรมภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยจำได้ไหม carpet that's right there is a carpet in front of the bathtub แบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่นักเรียนสะดวกที่จะเขียนบรรยายอะไรนั่นเองเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนก่อนประมาณ2 นาทีให้2 นาทีดูซิจะทำได้สักกี่ประโยคนะคะภายใน2 นาที 2 minutes

0: โอเค everyone ทำทราบโอเคเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวก่อนที่เราจะให้ตัวแทนนะคะอ่านประโยคที่ต่างจากทีเชอร์ปิ่นเราจะมาช่วยกันอ่าน3ประโยคนี้ด้วยกันก่อนนะคะโอเค the first one there is a row of
1: toilet paper on the toilet
0: very good นะคะ the next one
1: there are two bottles of shampoo on the shelf
0: very good the third oneBathtub next to the sink โอเคทีนี้เราจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ2คนนะคะอ่านประโยคที่เขาเขียนบรรยายที่แตกต่างจากของคุณครูปิ่นให้ฟังนะคะโอเค everyone welcome thank you
2: there is a tube of toothpaste on the sink
0: โอเค thank you บอกว่า there is a toothpaste at outA tube of toothpaste on the sink, right? ค่ะก็คือมียาสีฟันนะคะอยู่บนซิงค์นั่นเองโอเค Clap your hand for thank you เก่งมาก Good job Wonderful, thank you โอเค The next one okay, everyone please welcome Burger Clap your hand for Burger ต่อไป Burger
3: There is a carpet in the front of a bathtub
0: โอเค one more time please
3: There is a carpet in the front of a bathtub.
0: Okay, Burger บอกว่า There is a carpet in front of the bathtub. Very good. Clap your hand for him. Good job. นะคะก็คือมีพรมหนึ่งผืนอยู่ข้างหน้าอ่างอาบน้ำนั่นเองดีมากๆเลยนะคะคุณครูสังเกตนะคะว่าตอนที่ลงไปดูใบงานของเด็กเนี่ยเด็กๆก็จะใช้คำบุพบทที่แตกต่างกันออกไปบางคนถามว่าคำว่าระหว่างคืออะไรนะคะบางคนก็บรรยายว่า there is a sink between a toilet and a bathtub แบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะนำคำศัพท์ไหนมาใช้นะคะซึ่งสามารถย้อนดูในนักเรียนไปทางสามารถย้อนดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะก็จะมีคำบุพบทที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยดีมากเลยนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้พูดถึงการใช้ there is กับ there are อีกครั้งหนึ่งนะคะในการบรรยายข้อมูลนั่นเองและวันนี้ก็มีเรื่องของหน่วยนะคะที่จะมาช่วยให้นักเรียนสามารถนับจำนวนคำศัพท์ที่เป็นคำนามนับไปได้นะคะให้มาบรรยายให้เป็นลักษณะของคำนามที่นับได้ขึ้นมานั่นเองนะคะโอเค guys very good โอเค I hope you enjoy our lesson วันนี้คุณครูประทับใจนักเรียนมากเลยนะคะในการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนพยายามใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเก่งมากๆ Clap your hand for yourself ปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดโอเคหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไป We are going to learn about what is it made of มันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนนะคะรวมถึงบัตรคำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันโอเค I hope you happy today and I hope you practice English more and more every day right okay all right have a good one and see you next time
4: thank you the teacher
5: thank you teacher
0: thank you everyone see you next time can say bye bye

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับตลอดระยะเวลาที่เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของกระบวนการอ่านไปจนถึงหลักการอ่านแบบต่างๆรวมถึงอะไรครับการอ่านตีความการอ่านแปลความมาจนถึงในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่2ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยเราได้มีการทำอะไรครับมีการวางแผนในกระบวนการการทำงานแล้วก็มีการนำเสนอในตัวของรูปแบบความคืบหน้าของงานที่เราต้องการจะเอามาให้ความรู้กับต้นทางของเราแล้วก็ปลายทางของเราเนี่ยว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งคุณครูเนี่ยได้มีการสอบถามความคืบหน้าของพวกเราไปถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าเออเราได้มีการไปถามจากผู้เชี่ยวชาญในบางกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็มีการให้ดูความเรียบร้อยของผลงานซึ่งบางกลุ่มก็ได้เอาตัวผลงานเนี่ยมาให้คุณครูเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบนอกเวลาแล้วทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการเตรียมตัวกับคุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลอย่างไรบ้างซึ่งก็อยากจะบอกนักเรียนปลายทางก่อนว่านักเรียนและคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถปรับวิธีการการนำเสนอให้เหมาะสมตามบริบทแล้วก็ตามสิ่งแวดล้อมของท่านได้นะครับฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องนำเสนอแบบนักเรียนต้นทางทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าการนำเสนอของต้นทางเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีองค์ประกอบแล้วก็เรามีสื่อในการช่วยเนี่ยก็จะทำให้การนำเสนอนั้นเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นแต่ว่าย้ำว่านักเรียนปลายทางก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามความประสงค์แล้วก็ตามบริบทนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาว่าเรานั้นจะต้องทำอะไรบ้างเอาง่ายๆครับวันนี้เนื้อหาหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่านำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นอ่านจุดประสงค์พร้อมกันก่อนครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: พูดรายงานแล้วสะท้อนผลงานพูดได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการพูดรายงานการสะท้อนผลงานพูดได
0: ้แสดงว่าเนื้อหาหลักๆในชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องของการพูดรายงานซึ่งเราจะมีตัวในการพูดรายงานก็คือเป็นตัวสื่อถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับมีกิจกรรมอยากจะสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถตอบกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆหรือว่าตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวถามต้นทางก่อนครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกเราได้รู้อะไรบ้างครับไหนลองคุยกันสิเราได้เรียนรู้อะไรลูกได้มีการศึกษาเรื่องของหลักการพูดรายงานซึ่งถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถูกต้องไหมครับนอกจากเรื่องของการพูดรายงานแล้วมีเรื่องอะไรอีกครับคุณครูได้ให้ความรู้แล้วก็มีเหลืออะไรไปเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: มารยาทที่ใช้ในการพูดรายงานครับ
0: จะเป็นเรื่องมารยาทที่ใช้ในการพูดรายงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการพูดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของภาษากายและก็มารยาทที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอแล้วก็การพูดรายงานใช่ไหมครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมลูกมีไหมครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนักเรียนปลายทางแหละครับนักเรียนมีประเด็นใดๆที่เรายังจำได้ในครั้งที่ผ่านมาบ้างว่าจากการนำเสนอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้อะไรได้เหมือนประเด็นทางต้นทางหรือเปล่านะครับก็ลองตอบให้ผู้ที่ควบคุมปลายทางเนี่ยได้รับทราบด้วยนะครับทีนี้ต่อครับนักเรียนคิดว่าการพูดนำเสนอที่ดีควรมีอะไรบ้างครับร่วมกันอภิปรายนักเรียนลองอภิปรายกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบครูลองดูสิลองคุยกันก่อนอย่าลืมนะนักเรียนคิดว่าการพูดนำเสนอที่ดีควรมีอะไรบ้างให้ร่วมกันอภิปราย ในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางสามารถปรึกษาร่วมกันได้เลยนะครับว่าอย่างประเด็นนี้เรื่องของการพูดนำเสนอที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างนะครับลองคุยกันดูนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้มีนักเรียนต้นทางเนี่ยเตรียมคำตอบไว้ให้คุณครูแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางรอคิดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำตอบของต้นทางกับปลายทางเนี่ยจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับลองดูซิ

0: เอาละครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ให้เวลาในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวมีตัวแทนสักขอสัก3คนนะครับนักเรียนต้นทาง 3-4 คนได้เลยนะครับเป็นผู้ตอบนะครับถ้าคำตอบที่จะตอบซ้ำกันไม่เป็นไรนะครับเผื่อมีประเด็นเพิ่มเติมคนแรกเชิญครับ
1: มีเนื้อหาที่ถูกและชัดเจนค่ะ
0: ต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและชัดเจนเพราะถือว่าเป็นการอะไรครับกลั่นกรองจากคนในกลุ่มแล้วก็มีการไปสอบถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญมาแล้วใช่ไหมครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆต่อไปครับกลุ่มที่2ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับ
2: มารยาทในการพูดข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
0: มีมารยาทในการพูดข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบเนื้อหาแล้วพบว่ามีความถูกต้องชัดเจนนะครับยอดเยี่ยมมากๆต่อไปครับกลุ่มถัดมาครับ
3: ควรมีเอกสารเตรียมพร้อมค่ะ
0: ควรมีเอกสารที่เตรียมพร้อมเพื่อที่ทำให้อะไรครับกิจกรรมนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็นิทรรศการนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มครับทางด้านหลังครับลองดูซิว่าเราได้ประเด็นอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
4: 1. ผู้เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เป็นข้อชัดเจนตรงประเด็นครับ 2. มีอาจมีอุปกรณ์ในการประกอบพูดรายงานเช่นเอกสารรูปภาพแผนผังหรือแผนภูมิครับ 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดี 4. มีท่าทางประกอบการพูดที่เป็นธรรมชาติ 5. ใช้เวลาให้พอเหมาะถ้ามีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าต้องรู้จักรักษาเวลา 6. ควรหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพเพื่อให้เกียรติผู้ฟังครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับ

0: วันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มที่ไม่ได้ตอบก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวอาจจะถามในประเด็นต่อๆไปด้วยนะครับทีนี้ครับอย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบคุณครูมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนนะครับว่าการที่เราจะพูดรายงานได้นั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าเราหยิบตัวชิ้นงานออกมาแล้วพูดเลยแต่เราต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของปัจจัยรอบตัวต่างๆเช่นความถูกต้องของข้อมูลการรวบรวมข้อมูลแล้วก็อย่างที่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเรามีสื่อหรือสิ่งใดๆที่สามารถเอามาช่วยเร้าความสนใจเนี่ยก็จะทำให้นิทรรศการหรือสื่อสร้างสรรค์หรือสื่อให้ความรู้พวกนี้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับมีอีกหนึ่งข้อครับอันนี้สามารถตอบได้นะฮะหากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรหากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเชิญตัวแทนกลุ่มแรกลองปรึกษาแล้วลองตอบดูนะครับมีกระซิบได้ยินว่าต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนอะไรอีกครับเราสามารถใส่อคติไปได้ไหมเรื่องนี้เราใส่อคติไปให้เพื่อนได้ไหมเราไม่ชอบเพื่อนเราประเมินให้เพื่อนตกงี้ได้ไหมไม่ได้เนื้อหาต้องชัดเจนมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนมีกลุ่มไหนอยากตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับเราลองตอบดูครับ
1: พูดตามความจริงค่ะแล้วก็ไม่ใส่อคติลงไปค่ะ
0: มีความคล้ายกับกลุ่มแรกคือพูดตามความเป็นจริงไม่ใส่อคตินะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมลูกเชิญครับ
2: เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะและดูสวยงามค่ะ
0: ต้องเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสวยงามยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็อันนี้หากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรปลายทางลองตอบให้เป็นผู้ควบคุมได้ทราบนะครับว่าเราจะมีวิธีการพูดเนี่ยอย่างไรบ้างและถ้าเราต้องทำหน้าที่ในการประเมินการพูดของเพื่อนเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้การประเมินในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะปรึกษาแล้วก็ส่งคำตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่นะครับวันนี้ครับขออนุญาตทบทวนเรื่องของการพูดรายงานจำได้ใช่ไหมครับว่าการพูดรายงานเนี่ยเป็นเนื้อหาอย่างหนึ่งที่เป็นการบอกเล่าชี้แจงแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งต่อความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับหลักการพูดรายงานเนี่ยข้อแรกเราทำอะไรครับต้องเรียนต้นทางปลายทางข้อ1ครับ
3: เตรียมเอกสารประกอบการรายงานให้พร้อม
0: เราต้องเตรียมเอกสารการประกอบการรายงานให้พร้อมข้อ2ครับ
3: ก็ทำการพูดความแนะนำตัวเองและเรื่องที่รายงาน
0: คือเราก็แนะนำตัวก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนข้อ3ครับ
3: รายงานเรื่องความสำเร็จและหาลำดับขั้นตอนหรือลำเหตุการณ์ให้ถูกต้องและต่อเนื่อง
0: ก็นำเสนอตามประเด็นตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองนะครับต่อมาครับมีอะไรบ้างครับข้อ4ครับ
3: ใช้ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่ายสุภาพด้วยเสียงดังกองรวมหนักแน่นแสดงความมั่นใจ
0: เพราะว่าการเตรียมตัวมาดีนั้นเราจะไม่พูดแบบอ้อมแอ้มเราจะพูดแบบชัดเจนตรงตามประเด็นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับ
3: เสนอข้อมูลคนดีและยกหลักฐานเหตุผลมาประกอบการพูดอย่างพอเพียงไม่ง่ายหรือไม่เคยไป
0: กรณีถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ใดๆที่จำเป็นจะต้องมีการหยิบหลักฐานขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องจำเป็นจะต้องมีหลักฐานมาประกอบเพื่อหลักฐานจะช่วยส่งให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นกรณีท่านนักเรียนต้องทำงานในเชิงที่เป็นเรื่องเปราะบางหรือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยการเตรียมหลักฐานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำเรื่องที่ไกลตัวเราเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกทักษะให้เราเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบได้นะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นต่อไปกันเลยครับประเด็นต่อไปคือเรื่องอะไรครับข้อ6ครับ
3: เป็นคำใหม่หรือเป็นคำเฉพาะโครงการนั้น
0: ในประการนี้เขาต้องการจะบอกว่าไม่ได้ให้เราหยิบศัพท์ต่างประเทศมาใช้เลยไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหยิบมาใช้แล้วคำศัพท์นั้นไม่เป็นที่นิยมหรือไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะทางเราควรหยิบไหมครับเราไม่ควรหยิบเพราะว่าการหยิบมาเนี่ยถ้าเกิดคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนในตัวข้อมูลได้ฉะนั้นไม่ผิดที่จะไม่หยิบมาแต่ว่าการหยิบมาเนี่ยควรจะหยิบมาใช้กรณีถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เท่านั้นนะครับข้อต่อมาครับข้อ7ครับเป็นยังไงครับเพราะว่าคำบางคำมีเสียงที่ใกล้กันบางครั้งรอเรือรอลิงก็มีความใกล้เคียงกันถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ตรงได้บางครั้งการสื่อสารเราก็อาจจะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับประเด็นนี้สำคัญไหมลูกสำคัญอย่างยิ่งต่อมาครับข้อปฏิบัติในการพูดรายงานข้อที่1ครับข้อ2ครับ
3: ถ้ามีอุปกรณ์ในการประกอบการพูดรายงานเช่นเอกสารรูปภาพแผนผังแผนภูม
0: ิข้อต่อมาครับข้อ3
3: มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดี
0: ถ้าเช่นนั้นคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสรุปให้ฟังในหน้านี้ว่าการจะพูดรายงาน1เราต้องมีการเตรียมเนื้อหาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วและเอาเนื้อหาเหล่านั้นมาจัดเรียงเป็นประการประการไปและถ้าเรามีสื่อในการประกอบการสอนหรือว่าประกอบการนำเสนอนั้นก็จะยังทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทำให้เป็นการเร้าความสนใจในเรื่องนั้นๆมากขึ้นรวมถึงคนที่นำเสนอต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเช่นตัวอย่างนักเรียนทำเรื่องขนมไทยนักเรียนต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนักเรียนทำเรื่องแผ่นดินไหวนักเรียนต้องเข้าใจความแตกต่างของข้อมูลอย่างดีแล้วฉะนั้นต้องรู้อย่างชัดเจนอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อไปครับมีอะไรต่อครับข้อที่4ครับข้อที่5ครับ
3: ใช้เวลาให้เหมาะสมถ้ามีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าก็คือการรักษาเวลา
0: ข้อต่อมาครับ
3: ควรเลี่ยงเรื่องภาษาที่ไม่สุภาพเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง
0: กระบวนการนำเสนอถ้าเรามีการใส่ลีลาท่าทางเข้าไปแบบพอเหมาะพอดีก็จะทำให้กระบวนการพูดรายงานหรือนำเสนอในครั้งนั้นๆเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าเรายืนแข็งทื่อแบบนี้ตลอดการนำเสนอการน่าสนใจไหมครับไม่น่าสนใจฉะนั้นการใช้ภาษากายเช่นการใช้มือการใช้ตาการใช้ร่างกายก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการพูดนั้นดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมต่อการใช้ภาษานั่นเองนะครับต่อมาครับเรื่องของมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นดูน่าสนใจมากขึ้นหลักในการพูดแล้วก็มารยาทในการพูดมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับพร้อมกันเลยครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ข้อ2ครับ
3: ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น
0: ข้อ3ครับ
3: รักษาเวลาในการพูดตามที่กำหนด
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมารยาทที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้เป็นนะครับต่อมาครับข้อ4ครับ
3: มีอุปกรณ์ภาพที่ยืน
0: ส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอเนี่ยเรามักจะยืนเป็นหลักใช่ไหมครับการที่เรายืนเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมตัวมากรณีถ้าเรายืนนานๆเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆเลยครับที่เราจะต้องยืนแช่อยู่จุดเดียวจำในครั้งที่ผ่านมาได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางว่า ถ้าเรายืนแช่อยู่จุดเดียวและเป็นระยะเวลานานนั่นเองว่าน่าเบื่อไหม
4: น่
0: าเบื่อแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราพูดอยู่คนเดียวคนที่มาฟังเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยนั่นเองคิดว่ามันน่าเบื่อไหมน่าเบื่อฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีไหวพริบและต้องเป็นเหมือนดังที่คุณครูเดินไปเดินมาแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองตอบสิครับฉะนั้นแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอบแต่อย่างน้อยเราได้มีการฝึกกระบวนการคิดว่าเราจะตอบอย่างไรนี่ก็ถือว่านักเรียนที่ต้องทำหน้าที่เป็นคนนำเสนอเนี่ยจะต้องมีทักษะแล้วก็ไหวพริบเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ผลงานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นข้อที่5สำคัญมากเลยครับทำอะไรครับบางครั้งเนี่ยการนำเอาเรื่องส่วนตัวของตนเองมาพูดแล้วก็ของคนอื่นมาพูดเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ไม่ควรที่จะพูดนะครับเราพูดกันตามแค่เนื้อหาตามหลักวิชาการเท่านั้นนะครับทีนี้ครับจากที่คุณครูได้มีการสอบถามความพร้อมไปในครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนแล้วก็วันนี้ต้นชั่วโมงคุณครูก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะครับวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเดี๋ยววันนี้นักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็จะได้นำเสนอตัวอย่างซึ่งจะเป็นการเปิดโลกนิทรรศการในครั้งต่อไปให้นักเรียนต้นทางได้เห็นวันนี้ครับทำอะไรบ้างนักเรียนเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานเสมือนจริงย้ำว่าวันนี้เป็นผลงานอะไรครับผลงานเสมือนจริงฉะนั้นยังไม่ใช่ผลงานที่เป็นแบบฉบับ 100% แต่วันนี้จะให้เห็นความคืบหน้าของนักเรียนต้นทางของเราว่านักเรียนต้นทางของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างทีนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่จะต้องนำเสนอในวันนี้ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับและในขณะเดียวกันวันนี้3กลุ่มแรกทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอใช่ไหมครับ3กลุ่มหลังก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินซึ่งมีใบงานในการประเมินไว้ให้เรียบร้อยอันนี้คือหน้าตาของแบบประเมินนะครับเราดูประเด็นอะไรบ้างครับประเด็นที่1คือการนำเสนอครับประเด็นที่2คือการลำดับเนื้อหาครับและประเด็นที่3การใช้ภาษาครับและข้อที่4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอีกประเด็นนักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถที่จะบอกได้หรือไม่อันนี้คือหน้าตาเกณฑ์การประเมินแบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางช่วยกันดูก่อนนะครับประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับข้อที่1คือการนำเสนอข้อที่2ครับข้อ3ครับและข้อ4ครับขออนุญาตก่อนที่เราจะเตรียมนำเสนอขออนุญาตให้ความรู้สักหน่อยหนึ่งนะครับข้อที่1การนำเสนอนะครับในฐานะที่3กลุ่มหลังเป็นผู้ประเมินแล้วก็3กลุ่มหน้าก็ฟังไว้ด้วยนักเรียนปลายทางก็ฟังไว้ด้วยนะครับประเด็นเรื่องการนำเสนอเราประเมินโดยการดูว่าเพื่อนของเรานั้นนำเสนออย่างไรยืนอยู่ที่เดียวหรือไม่แต่กรณีถ้าเป็นการนำเสนอแบบกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มจำเป็นจะต้องยืนอย่างที่เดียวเนี่ยอาจจะไม่ต้องมูฟเมนต์ก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเดินก็ได้อาจจะเป็นการยืนอยู่ที่แต่ว่าดูภาษากายของเราว่าเพื่อนมีภาษากายอย่างไรบ้างฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่เพียงพอไหมสามารถเดินได้ไหมอันนี้ฝากผู้ประเมินด้วยนะครับข้อที่2คือประเด็นเรื่องของการลำดับเนื้อหาลองฟังดูว่าวันนี้ตัวแทน3กลุ่มข้างหน้าเนี่ยพูดถูกต้องตามลำดับเนื้อหาหรือไม่มีการหยิบโยกเนื้อหาอื่นขึ้นมาพูดก่อนหรือไม่ถ้ามีการหยิบโยกเนื้อหาเนี่ยเราต้องมาเขียนในข้อสังเกตส่วนสิ่งใดที่เป็นจุดเด่นก็ให้ไปใส่ตรงจุดเด่นฉะนั้นวันนี้คนที่ทำหน้าที่ประเมินต้องหา2ประการคือเรื่องอะไรครับจุดเด่นข้อเสนอแล้วขอโทษครับจุดเด่นข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะถ้าเราเห็นข้อสังเกตเช่นบอกว่าเพื่อนพูดคำว่าเออบ่อยก็อาจจะบอกว่าข้อเสนอแนะควรให้เพื่อนปรับเรื่องของคำว่าเออลดลงบ้างเพื่อที่จะทำให้บุคลิกภาพนั้นดูน่าเชื่อถือดูมีความสง่างามมากขึ้นต่อไปครับการใช้ภาษาลองดูว่าเพื่อนเราใช้ภาษาอย่างไรถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่มีการใช้ศัพท์วัยรุ่นเข้ามามากเกินหรือไม่อันนี้ฝากผู้ประเมินดูด้วยนะว่าเราพิจารณาอย่างไร ข้อที่4จำได้ไหมครับว่าคุณครูบอกไว้ว่าเป็นประเด็นท้าทายมากคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลองดูซิว่าเพื่อนของเราทั้ง3กลุ่มเนี่ยได้มีการพูดเนื้อหาโดยการโยงไปให้กับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม1และกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3นะครับเตรียมตัวนำเสนอนะครับเดี๋ยวให้เรียงตามลำดับไปเลยเนาะแล้ว

0: ก็กลุ่ม1นําเสนอกลุ่มนี้เป็นคนประเมินกลุ่ม2นําเสนอกลุ่มนี้ก็เป็นคนประเมินกลุ่มนี้นําเสนอแล้วก็กลุ่มนี้เป็นผู้ประเมินตามลําดับนะครับพร้อมไหมครับนักเรียนต้นทางครับ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมตัวสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกับการนำเสนอแบบเสมือนจริงของนักเรียนต้นทาง3กลุ่มแรกกันครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองนำเสนอเสมือนจริงในวันนี้ก่อนว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่การเปิดโลกนิทรรศการนะครับตอนนี้ตัวแทนกลุ่มแรกทั้งหมดพร้อมไหมครับ

0: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียบมือให้กับการนำเสนอในกลุ่มแรกครับเชิญด้านหน้าได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลงไปด้านล่างก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอเชิญครับส่งมากี่คนครับวันนี้ส่งมา3คนนะครับเชิญครับ
1: นิทรรศการปลูกปัญญาเรื่องโควิด19ค่ะจัดทำโดยกลุ่มหนึ่ง
2: หัวข้องานนำเสนอของพวกเราก็จะมีที่มาของโควิดวัตถุประสงค์อาการวิธีป้องกันตัวสรุปถามตอบค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิดเป็นโรคติดเชื้อเกิดจากไวรัสซึ่งเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีนปลายปี2562และแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่โควิด19ยังคงอยู่และมีหลากหลายพันอยู่เป็นระยะทำให้ยังพบผู้ป่วยได้หลากหลายพื้นที่ค่ะ
1: วัตถุประสงค์นะคะ 1. รู้จักการป้องกันตัวจากโควิด19ค่ะ 2. ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของโควิด19ค่ะ 3. ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนค่ะ 4. ลดการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะอาการนะคะ 1. มีไข้ค่ะ 2. ไอแห้ง 3. เหนื่อยหอบ 4. เจ็บคอค่ะ 5. ปวดกล้ามเนื้อหรือตัวค่ะ 6. อ่อนเพลียค่ะ 7. คัดจมูกหรือมีน้ำมูกค่ะ8ปวดศีรษะค่ะ
2: วิธีป้องกันตัวนะคะ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือเป็นประจำ 3. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและอากาศไม่ถ่ายเท 5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสเป็นประจำ 6. ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ
3: แล้วก็เสี่ยงบางครั้งคนที่ใส่แว่นอาจจะยังไม่ค่อยแบบ
1: สรุปนะคะโควิด19เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา1ค่ะสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มระบาดในปลายปี2019ค่ะโดยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ค่ะซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะและแพร่กระจายสู่คนค่ะเข้าสู่ช่วง
2: ถามตอบค่ะ
1: โควิด19เริ่มระบาดเมื่อปีไหนคะ
2: มีใครรู้ไหมคะ
1: เชิญตอบค่ะ
4: 2019ค่ะ
1: เฉลยนะคะปี2019ค่ะ
3: ปรบมือ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เพื่อนเราได้นำเสนอในเรื่องของโรคโควิด-19ใช่ไหมครับทีนี้อยากจะเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งครับว่าอย่างโรคโควิด-19เนี่ยเราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตอบเพิ่มเติมเลยก็ได้ครับอย่างโรคเนี้ยลองดูซิ
2: เป็นการป้องกันตัวค่ะ
0: เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้นี้ทราบว่าในเนื้อหาเนี่ยมีการบอกถึงลักษณะอาการแล้วก็การป้องกันตัวใช่ไหมครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างทีนี้ในฐานะที่เป็นคนทำเรื่องนี้ครับตอนนั้นที่คิดมีแรงบันดาลใจใดๆครับถึงอยากทำเรื่องนี้ครับ
1: เพราะตอนนี้โรคโควิด-19กำลังเริ่มระบาดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อในช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของโรคโควิด-19เริ่มที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้มาให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นนั่นเองว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับกลุ่ม2ได้เตรียมตัวไว้นะครับ ทีนี้ครับเพื่อนๆได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ชื่นชมนักเรียนกลุ่มแรกว่านำเสนอได้อย่างชัดเจนดีแม้ว่าจะมีบางประการเนี่ยอาจจะต้องมีข้อสังเกตบ้างทีนี้คุณครูจะยังไม่เป็นผู้ให้ข้อจุดเด่นไม่ให้ข้อสังเกตไม่ให้ข้อเสนอแนะแต่จะให้กลุ่มนี้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับเชิญครับ
5: พวกหนูมาจากกลุ่ม6ค่ะนี้จะมาประเมินกลุ่ม1เรื่องโควิด19หัวข้อเรื่องการนำเสนอนะคะจุดเด่นของเพื่อนคือในตัวสไลด์มีความสวยงามและแบ่งเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและสวยงามค่ะ
0: ตัวสไลด์ก็จะมีความสวยงามแล้วก็สามารถแบ่งสัดส่วนสีสันเนื้อหาข้อมูลได้ถูกต้องใช่ไหมครับต่อไปเลยครับ
5: ข้อสังเกตในการนำเสนอนะคะมีการพูดติดๆขัดๆและไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะและน้ำเสียงในการพูดก็ไม่ค่อยน่าสนใจค่ะ
0: อาจจะมีช่วงที่ติดขัดทำให้งานนั้นดูขาดความน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพื่อนๆเนี่ยได้วิพากษ์แบบตรงไปตรงมานั้นเราต้องไม่โกรธกันนะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ใส่อคติลงไปแต่ว่าอันนี้เราวิพากษ์กันตามเนื้องานต่อไปครับประเด็นต่อไปเลยครับ
5: ข้อเสนอแนะในการนำเสนอนะคะให้พูดซ้อมพูดแล้วก็พูดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีน้ำเสียงที่น่าสนใจกว่านี้ค่ะ
0: ครับต่อไปครับ
5: หัวข้อที่2นะคะการลำดับเนื้อหาจุดเด่นคือมีการเรียงข้อความในการพูดได้อย่างชัดเจนและถูกต้องค่ะ
0: ครับ
5: หัวข้อที่3นะคะการใช้ภาษามีการพูดได้อย่างชัดเจนค่ะข้อสังเกตนะคะมีการใช้น้ำเสียงที่ไม่ค่อยน่าสนใจและเพื่อนที่พูดคนแรกนะคะก็มีการพูดติดขัดขัดค่ะข้อเสนอแนะก็คือให้พูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจกว่านี้หัวข้อเรื่องที่4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหัวข้อที่4นะคะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสามารถนำไปใช้ธรรมะนำไปปฏิบัติในการป้องกันเมื่อมีภัยเกิดขึ้นและรู้ในการป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับว่าเพื่อนของเรานั้นมีการประเมินที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยได้มีการประเมินเรื่องของระดับการใช้ภาษาว่าการใช้ภาษานั้นให้มีความน่าสนใจเพราะว่าเพื่อนนั้นมีการแบ่งบอกว่าเพื่อนคนที่ยืนนำเสนอในฝั่งนี้ใช่ไหมครับบอกว่าอาจจะใช้เสียงที่เบาไปสักหน่อยแต่ว่าพอฝั่งนี้เนี่ยกระบวนการพูดก็จะมีความลื่นไหลมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกกันได้ฉะนั้นก็อย่างที่เพื่อนบอกไปว่าให้เรามีการไปทบทวนในวันนี้เพื่อฝึกพูดบ่อยๆจะทำให้การพูดของเรานั้นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้ถือโทรศัพท์พูดแล้วแต่ว่าเราจะพูดจากอะไรครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีจอนำเสนอเนี่ยให้ดูด้านหลังแม้กระทั่งโรงเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนำเสนองานขึ้นจอถ้านักเรียนมีวิธีการนำเสนอผลงานแบบไหนเนี่ยที่สามารถประยุกต์แล้วเรามองว่านำเสนอผลงานชิ้นนี้ได้ก็สามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแรกแล้วก็ผู้ประเมินด้วยครับยอดเยี่ยมเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเชิญพบกับกลุ่มที่2เรื่องของขนมไทยขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญด้านบนได้เลยครับเต็มที่นะดักดูได้เชิญค่ะข้างบนเลยค่ะ
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม2ครับ
7: สมาชิกนะคะเด็กชายธนภัททิพย์เที่ยงแท้เด็กชายนุณภัทรงิ้วงามเด็กชายประภาวินพุ่มพวงเด็กหญิงยศวดีสุขพวงและเด็กหญิงสุชาดากุลประเสริฐค่ะ
3: ทำได้ดีมากแม่จะหลุดคำ
7: ขนมไทยค่ะความหมายของขนมไทยค่ะความสำคัญของขนมไทยและขนมไทยสีผ้าค่ะ

ความหมายของขนมไทยนะครับขนมไทยขนมไทยคือขนมหวานของไทย

0: ณีต่างๆหรือเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยครับและยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยครับ
1: วันนี้นะคะพวกหนูได้นำขนมไทยทั้ง4ภาคค่ะภาคแรกก็คือภาคเหนือค่ะภาคที่2ภาคอีสานค่ะและตามมาด้วยภาคกลางและภาคใต้ค่ะขนมไทยภาคเหนือนะคะยกย่องเช่นขนมจ๊อกขนมเทียนขนมอาหะวาขนมนุกงาเป็นต้นค่ะ
0: ขนมไทยภาคอีสานนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นข้าวจี่ข้าวเหนียวนึ่งจิ้มน้ำผึ้งข้าวประดับดินขนมปาดแล้วก็ขนมหมกครับ
2: เด่นมากเลยคือเรื่องสื่อมีแบบ
0: ขนมไทยภาคกลางนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นขนมถ้วยฟูขนมเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นลูกชุบข้าวตังครับโดยที่มีรูปภาพประกอบดังนี้
1: ขนมภาคใต้นะคะประกอบไปด้วยขนมหน้าไข่ขนมลาเป็นต้นค่ะจะเป็นช่วงถามและช่วงตอบนะคะ
0: มีใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมครับ
1: คำถามก็คือขนมชั้นอยู่ในภาคใดของประเทศไทย
0: คำตอบนะครับภาคกลางถูกต้องครับการนำเสนอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
3: ครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2เรื่องของขนมไทยด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็คงจะเห็นแล้วว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่2แล้วนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีการตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับจากที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเตรียมข้อมูลมาค่อนข้างดีไม่แพ้กับกลุ่มแรกเลยนะครับทีนี้มีนักเรียนต้นทางคนใดอยากถามเพิ่มเติมไหมครับอ่ะมีนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคนที่จะพิพากษ์รอสักครู่นะครับ
4: มีการทำขนมไทยแต่ละภาคยังไงครับ
3: อ๋ออ่ะเดี๋ยวเรียงคำถามให้เพื่อนจะสื่อประมาณว่าขนมไทยแต่ละภาคเนี่ยมีขั้นตอนหรือมีวิธีการทำเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างอ่ะ
1: ก็จะมีวิธีทำที่ต่างกันนะคะเช่นการอบการทอดการนึ่งค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับเชิญผู้วิพากษ์ได้เป็นคนวิพากษ์ให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
5: กลุ่มที่นำเสนอกลุ่ม2เรื่องขนมไทยครับ
3: ครับ
5: 1การนำเสนอจุดเด่นของการนำเสนอคือสไลด์น่าสนใจนำเสนอได้ดีตรงกับประเด็นครับข้อสังเกตในการนำเสนอมีการพูดที่ยังติดขัดเล็กน้อยครับเสนอแนะไม่มีครับการเรียงลำดับของเนื้อหาจุดเด่นของการเรียงลำดับของเนื้อหาบอกข้อมูลได้ครบถ้วนน่าสนใจเรียงลำดับได้ถูกต้องครับข้อสังเกตในการลำดับเนื้อหาไม่มีการขั้นตอนในการทำให้ชัดเจนพอครับข้อเสนอเนี่ยไม่มีครับการใช้ภาษาจุดเด่นมีการใช้นำเสียงที่น่าสนใจครับข้อสังเกตไม่มีครับข้อเสนอเนี่ยไม่มีครับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นนำไปใช้ในการเลือกทานขนมได้ตรงตามแต่ละภาคครับข้อสังเกตไม่มีครับข้อเสนอเนี่ยไม่มีครับ
3: ปรบมือให้กับผู้ที่เป็นผู้วิพากษ์ด้วยครับเชิญลงไปที่กลุ่มได้เลยครับทราบมาว่าตอนนี้กลุ่มที่3ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับยังไม่เสร็จกระบวนการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ผู้ที่เป็นตัวแทนได้พูดถึงข้อเสนอแนะสักหน่อยหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้เราเดินมาดูงานที่กลุ่มนี้แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
6: ข้อเสนอแนะนะคะควรเตรียมข้อมูลที่นำเสนอให้ตรงเวลาและควรเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับการนำเสนอค่ะ
3: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยนะครับครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนครับประโยชน์ของการพูดรายงานจากสถานการณ์สมมุติในวันนี้เนี่ย เราฝึกทักษะอะไรครับเราได้ฝึกทักษะอะไรครับเราได้ฝึกการพูดไหมฝึกการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าฝึกไหมฝึกการเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้วิจารณ์ด้วยไหม

0: ราได้มีการประเมินเพื่อนเราได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงไม่มีอคติก็แต่ละกลุ่มนั้นทำได้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าในครั้งต่อไปนะครับการนำเสนอก็จะมีความเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวมากขึ้นมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับมีอยู่คำหนึ่งที่หมายถึงผู้ฟ้อนรำคิดว่าเป็นนาตะหรือนาตะครับใครคิดว่าเป็นฝั่งซ้ายยกมือมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะถูกก็ได้นะเอามือลงครับฝั่งขวายกมือครับเยอะเลยนะครับเอามือลงครับปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งไหนครับฝั่งนี้ยกมือครับปลายทางฝั่งสีเขียวฝั่งสีม่วงยกมือครับอาจจะมีประปรายกันไปนะครับก็ให้คุณครูปลายทางดูนะครับและที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับนาตะหรือนาดหรือนาตะนะครับแปลว่านางละครนางฟ้อนรำใช้ประกอบกับคำอื่นหมายความว่าหญิงสาวสวยเช่นนางนาดนุชนาดเป็นต้นอันนี้ก็คือขอขอบคุณนักแสดงในภาพนะครับตอนครั้งที่มีงานเทศกาลเที่ยวพิมายจังหวัดนครราชสีมาคุณครูก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมแล้วก็เก็บภาพความสวยงามมาอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของนาดหรือนาตะนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1ในครั้งต่อไปเราจะเจอกันแบบฉบับจริงแล้วนะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมคือใบงานที่18ถึง19ใบความรู้ที่18ถึง19และ PowerPoint เรื่องเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1นะครับเฉพาะใบงานกับใบความรู้จะเป็น1ถึง2นะครับส่วน PowerPoint เนี่ยเป็นเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1สำหรับการนำเสนอในชั่วโมงนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคงจะได้เอาทักษะดีๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีกระบวนการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลัง

จและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วง100วันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย

0: ถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
1: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
1: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
2: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะควรจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอก นะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอปางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยผู้ในจำนวนผู้ต้องขัง
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
3: ์กี่เดือนแล้วคะ
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
1: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะ

พื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนัก

0: อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคนที
2: ่เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มสวด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบ

0: คู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
1: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
0: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
0: ซึ่งใน26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฝังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
2: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักศึกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอ้าเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
7: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูก
2: สังฆทาน
1: เรื่องสังฆทานนะครับเราเรียนเป็นครั้งที่
2: 1
1: นะครับเราเรียนเป็นครั้งที่1แน่นอนครับต่อไปก็จะมีครั้งที่2และ3นะครับนักเรียนครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับนักเรียนจะต้องบอกความเป็นมาของสังฆทานได้นะครับเลือกสังฆทานโดยเราคำนึงถึงสุขภาพและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือเลือกสังฆทานโดยคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์และเห็นคุณค่าของการถวายสังฆทานเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปเอาละครับก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูมีภาพมาให้นักเรียนชมนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นกิจกรรมใดครับ
2: ถวายสังฆทาน
1: ถวายสังฆทานไหนใครไปถวายสังฆทานบ้างยกมือสิลูกเอ้าไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิว่าไปถวายที่ไหนวัดไหนไปกับใครครับอักเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ก่อนเลยครับ
3: ไปถวายที่วัดบ้านห้วยมงคลค่ะ
1: ไปกับใครครับลูก
3: ไปกับพ่อแล้วก็แม่ค่ะ
1: แล้วหนูได้สังเกตไหมว่าสังฆทานของหนูเป็นลักษณะอย่างไร
3: มีทั้งของใช้แล้วก็ของกินค่ะ
1: ของใช้และของกินนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาเมื่อกี้เห็นกลุ่ม2ยกมือด้วยนะครับ
4: จำชื่อวัดไม่ได้ครับ
1: แต่หนูไปกับใครอ่ะลูก
4: ไปกับพ่อแม่ครับ
1: ไปกับพ่อกับแม่นะครับแล้วสังฆทานมีอะไรบ้างที่วันนั้น
4: มีของกินแบบพวกแบบอาหารกระป๋องครับ
1: ครับ
4: ตามครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มที่3ครับ
5: เคยไปวัดพุทธชัยโยครับ
1: วัดพุทธชัยโยไปกับใครครับลูก
5: ไปกับพ่อแล้วก็แม่ครับ
1: แล้วสังฆทานที่นำไปถวายเป็นลักษณะอย่างไรครับ
5: มีทั้งของกินของใช้ครับ
1: อ๋ออ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
6: ไปวัดที่หัวหินค่ะไปกับพ่อกับแม่ค่ะ
1: แล้วสังฆทานที่นำไปถวายเป็นอย่างไรครับ
6: เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ของใช้แล้วก็ยาค่ะ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้นะครับหลายคนเลยเคยไปถวายสังฆทานแล้วนักเรียนรู้จักที่มาของการถวายสังฆทานไหมครับคิดว่ามีมานานหรือยัง
2: มานานแล้ว
1: ตั้งแต่สมัยไหนสุโขทัยสมัยไหนลูก
2: อย
1: ุ
2: ธยา
1: อยุธยาสมัยไหนมีเพื่อนบอกมาเมื่อกี้แว่วๆว่าสมัย

0: ไหนนะสมัยที่มี
1: พระพ
0: ุทธเจ้าเราเรียกว่าสมัยพุทธกาลนะครับทีนี้ครูมีความเป็นมาเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านแต่วันนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงครูจะให้อ่านในใจแล้วลองสรุปสิ่งที่อ่านนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนี่คือความเป็นมาของการถวายสังฆทานให้เวลานักเรียนอ่านในใจครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนอ่านแล้วเรียบร้อยครูขอตัวแทนสรุปเนื้อหาให้เพื่อนฟังหน่อยครับกลุ่ม2ยืนขึ้นเลยครับ
1: การถวายสังฆทานในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นะครับครั้งนั้นประทับอยู่ณวัดนิโคทารามกรุงกบิลพัสดุ์พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เกิดศรัทธาแรงกล้าทรงทอจีวรด้วยพระองค์เองเพื่อ นำมาถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิเสธจะรับถวายจีวรดังกล่าวโดยได้ตัดกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้นำผ้าดังกล่าวไปถวายแก่กองกลางคณะสงฆ์เพราะทรงเห็นว่าการถวายผ้าเป็นสังฆทานที่จะได้อานิสงส์มากกว่าครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเราจะเห็นได้ว่าการถวายสังฆทานมีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากที่พระพุทธเจ้าเป็นไงครับเห็นว่าการถวายเนี่ยถ้าถวายแบบไม่เจาะจงน่าจะเป็นไงก่อนลูกให้อานิสงส์มากกว่าแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าอานิสงส์ของการถวายสังฆทานเนี่ยคืออะไรลองตอบเลยครับ
2: เพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้สืบสานพระพุทธศาสนา
0: เพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้สืบสานพระพุทธศาสนาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะการถวายสังฆทานเนี่ยเราก็เพื่อบำรุงพระสงฆ์เช่นกันนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยสืบทอดพระพุทธศาสนาทีนี้ครับเรามาดูอานิสงส์ของการถวายสังฆทานเช่นเดิมครับครูจะให้นักเรียนอ่าน2สไลด์นี้และลองสรุปนะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับอ่านในใจนะครับและลองสรุปให้คุณครูปลายทางฟังนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสรุปอานิสงส์ของการถวายสังฆทานแล้วเรียบร้อยขอตัวแทนหน่อยครับนำเสนอให้เพื่อนฟัง
1: ที่ผมสรุปได้มานะครับดังนี้สังฆทานเป็นทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่เจาะจงที่จะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่หมู่คณะมากกว่าส่วนบุคคลมองในระยะยาวถ้าปรารถนาให้พระศาสนานั้นมั่นคงของมวลมนุษย์ต่อๆไปต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหมู่คณะสงฆ์มิใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือใช่ไหมครับการถวายสังฆทานเราจะต้องเจาะจงพระไหมเราจะต้องเจาะจงพระไหมลูกไม่การถวายสังฆทานคือการที่ถวายโดยไม่เจาะจงนะครับเพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาจะสืบต่อไปนั้นเป็นเรื่องของอะไรลูกเรื่องของคนคนเดียวไหมไม่แต่เป็นเรื่องของใครครับพระสงฆ์หมู่คณะสงฆ์ส่วนรวมนะครับดังนั้นเมื่อถวายสังฆทานจึงไม่จำเป็นต้องเจาะจงถวายพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะครับเราทำไมครับสามารถถวายได้ทุกรูปหรือรูปใดก็ได้โดยไม่เจาะจงนะครับเพราะการถวายสังฆทานนี้เป็นการถวายให้ความสำคัญกับหมู่คณะสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่องค์เดียวนะครับเอาละครับทีนี้นะครับทุกคนเนี่ยบอกครูว่าเคยไปถวายสังฆทานเคยไปวัดเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมในวันนี้ชื่อว่าเกมDo หรือ Dance นะครับโดยที่นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อเล่นเกม Do หรือ Dance นะครับเกี่ยวกับการถวายสังฆทานว่านักเรียนเนี่ยไปถวายมาเนี่ยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการถวายสังฆทานให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าทำได้หรือไม่หรือควรทำหรือไม่ควรทำหรือผิดหรือถูกนะครับถ้าสามารถทำได้ควรทำหรือถูกต้องแล้วให้ตอบยูโดยชูป้ายเครื่องหมายถูกไหนๆยกขึ้นมายกขึ้นมาลูกให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นมือลงนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าทำไม่ได้ไม่ควรทำหรือผิดให้ชูป้ายยนต์ก็คือเครื่องหมายกากบาทนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังวางไม้ไว้ที่โต๊ะวางไม้ไว้ที่โต๊ะเตรียมความพร้อมครับพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกสังฆทานต้องเป็นถังสีเหลืองเท่านั้นถูกหรือผิดถูกไหมถูกหรือผิดส่วนใหญ่ตอบว่าผิดทำไมถึงตอบว่าผิดตัวแทน
2: มันสามารถใช้ได้หลากหลายสีค่ะอย่างเช่นสีขาวค่ะ
0: ใช้ได้หลากหลายสีอย่างเช่นสีขาวนั่งลงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมเพื่อนบอกว่าใช้ได้หลายสีเช่นสีขาวมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ได้ล่ะเพื่อนตอบมาก็มีส่วนถูกเนาะเกี่ยวกับสีไหมนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับสีไหม
3: ไม
0: ่ขึ้นอยู่กับอะไรลูก
3: สิ่งของ
0: ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับอะไรลูกอ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมืออ่ะขึ้นอยู่กับอะไรครับ
3: ขึ้นอยู่ต้องเป็นสีสุภาพค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับที่ต้องเป็นสีสุภาพอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนที่สำคัญเวลาถวายอะไรต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจความสุภาพต้องขึ้นอยู่กับความอะไรความเหมาะสมขึ้นอยู่กับอะไรลูกความศรัทธาขึ้นอยู่กับประโยชน์ด้วยนะครับที่นักเรียนตอบก็ถูกแล้วนะครับคืออย่างที่นักเรียนตอบสีไหนก็ได้อ่ะแต่ก็ควรจะเลือกเป็นสีสุภาพอ่ะก็ถูกนะครับเกิดจากความศรัทธาอ่ะก็ใช่อ่ะเกิดจากใช่ไหมครับการอยากทำอ่ะก็ใช่แต่ที่สำคัญครับที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองเนี่ยเพราะเราเน้นว่าสามารถใช้งานได้คือสีไหนก็ได้แต่สามารถใส่น้ำได้ก็พอแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เราเคยชินไงครับว่าถ้าเกี่ยวกับพระต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองสีขาวใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเป็นสีแดงได้ไหมได้นะครับดังนั้นถังสังฆทานไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองเสมอไปสีอื่นก็ได้นะครับอยู่ที่ประโยชน์ของการใช้งานนะครับต่อมาข้อที่2ควรจัดสังฆทานเองเพื่อคุณภาพของสิ่งของถูกไหมถูกไหมเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยคำตอบคือถูกนะครับหลายครั้งเราอาจจะเคยเห็นข่าวใช่ป่ะว่าทำไมครับสังฆทานเป็นไงสังฆทานใช่ป่ะไม่มีคุณภาพหรือทำไมครับหมดอายุเก่งมากอ่ะข้อที่3ไม่ควรใช้สังฆทานเวียนเข้าใจคำว่าสังฆทานเวียนไหมเวลาเราไปวัดแล้วเขาจะตั้งไว้แล้วเราก็หยอดตู้แล้วก็ไปหยิบมาถวายแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ควรถูกไหมถูกหรือผิดคนที่ตอบผิดเพราะอะไรยกมือลุกขึ้นตอบนะครับแสดงความคิดเห็นหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ตอบเลยครับลูก
2: ควรใช้ด้วยจิตศรัทธาไม่ใช้ด้วยเงินค่ะ
0: ใช้ด้วยจิตศรัทธาไม่ใช้ด้วยเงินนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมคำตอบก็คือดนนะครับเพราะอะไรเพราะลดปริมาณของและเงินนะครับก็เข้าบำรุงวัดได้ คือเราอาจจะทำไมครับอยากจะแบบซื้อไปถวายโดยตรงแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่เราจะไปใช้สังฆทานเวียนของวัดก็คือเราก็เอาเงินไปหย่อนที่ตู้บริจาคใช่ไหมครับแล้วก็ไปหยิบสังฆทานมาถวายเงินที่เราบริจาคไปก็เข้าวัดเช่นกันนะครับไปมีประโยชน์ในการบำรุงวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นกันดังนั้นถามว่าใช้สังฆทานเวียนได้ไหมได้นะครับไม่เกี่ยวกันว่าจะได้บุญมากหรือน้อยไม่เกี่ยวเพราะทั้งหมดคือใช่ไหมครับเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ต่อไปครับข้อที่4สังฆทานเป็นการถวายแบบเจาะจงถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกต้องเราเรียนไปแล้วก็คือย่นนะครับเพราะการถวายสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์นะครับเราเน้นเรื่องหมู่คณะสงฆ์นะครับต่อมาครับข้อ5ถวายน้ำหอมให้พระสงฆ์ได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได้
0: ทำไมถึงตอบว่าไม่ได้เอาตัวแทนอธิบายหน่อยลุกขึ้นเลยครับ
5: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถใช้เครื่องหอมได้ค่ะ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคำตอบก็คือโดนนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับเพื่อนตอบว่าพระสงฆ์ไม่สามารถใช้เครื่องหอมได้นะครับก็คือเช่นกันครับเพราะว่าเป็นการผิดพระวินัยก็คือไม่ให้ใช้เครื่องหอมอย่างที่เพื่อนบอกนะครับต่อมาข้อที่6นะครับควรแยกสังฆทานเป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถูกไหมดูหรือดอนชูไม้สูงๆลูกชูไม้สูงให้เพื่อนๆได้เห็นคำตอบก็คือลุ้นไปพร้อมกันครับดูหรือดอนดูหรือดอนคำตอบคือดูทำไมเราต้องแยกทำไมเราต้องแยกเพราะอะไรตอบครูได้ไหมทำไมเราต้องแยกตอบเลยครับตอบเลยครับอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมเราต้องแยกลูก
6: เป็นความสะดวกของพระสงฆ์ครับ
0: ความสะดวกของพระสงฆ์นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับทำไมต้องแยกระหว่างของกินกับของใช้เพื่อนบอกว่าเพื่อความสะดวกเพื่ออะไรอีกลูก
7: สะดวกในการใช้งานและจัดเก็บค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนครับอย่างที่เพื่อนตอบสองคนตอบมาเลยสะดวกในการใช้งานการจัดเก็บนะครับแล้วก็บางครั้งของกินกับของใช้ก็จะทำไงครับไม่ต้องปะปนกันนะครับข้อ7ครับคำหนึ่งถึงประโยชน์ของสังฆทานมากกว่าความสวยงามดูหรือดนคำตอบคือตอบคือ
8: ด
0: ูนะครับคือทำไมครับคำหนึ่งถึงประโยชน์เหมือนจำเรื่องถังได้ไหมสีของถังถังสีไหนก็ได้ขอแค่ใส่น้ำได้นั่นแหละลูกจะหรือจำเป็นต้องเป็นถังไหมภาชนะไม่จำเป็นเราอาจจะใส่ถาดซึ่งต่อไปถาดก็เอานำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมได้เช่นใส่อาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับนะครับทีนี้นักเรียนน่าจะพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสังฆทานแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำใบงานที่18เรื่องจัดชุดสังฆทานนักเรียนเคยบอกว่าเคยไปทำไมครับถวายสังฆทานที่วัดแล้วเมื่อกี้เราก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสังฆทานแล้วเอาทีนี้ครูมีใบงานที่18ให้ทำครับให้นักเรียนนำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้มาจัดลงในใบงานที่18ครูมีให้นะครับเป็นวงลีนี้แทนภาชนะนะครับนักเรียนจะเห็นว่าวงลีนี้ก็คือแทนภาชนะนะครับอันแรกเป็นสังฆทานอาหารควรจะถวายอะไรสังฆทานของใช้ควรจะถวายอะไรนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังลูก
9: พร้อมแล้ว
0: จะมีอะไรบ้างมีของที่ครูให้จัดมีอะไรบ้างมีน้ำนม อันนี้คือขิงขิงแห้งขิงแห้งมีมะตูมแห้งมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสบู่ผ้าขนหนูร่มยาและมีดโกนอ่ะให้นักเรียนลองจัดชุดสังฆทานเป็นของตนเองว่าถ้าจะถวายพระเนี่ยเราจะจัดอย่างไร

0: ล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็จัดชุดสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ครูฟังหน่อยว่านักเรียนจัดชุดอย่างไรมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากกลุ่ม6เลยครับ
1: สังฆทานอาหาร1ยา2นม3น้ำเปล่า4ขิงแห้ง6มะตูมแห้งสังฆทานของใช้1ล่ม2มีดโกน3ผ้าขนหนู4สบู่1อธิบายว่าความหมายสังฆทานและมีประโยชน์ของพระสงฆ์อย่างไรเป็นการถวายโดยไม่เจาะจงและเป็นการบำรุงพระสงฆ์ค่ะ2อานิสงส์ของถวายสังฆทานคืออะไรเป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับกลุ่ม5
2: สังฆทานอาหารนะคะ1น้ำ2นม3ยา4มะตูมแห้งค่ะสังฆทานของใช้นะคะ1มีดโกน2ล่ม3ผ้าขนหนู4สบู่ค่ะ1เป็นการถวายของกินและของใช้โดยไม่เจาะจงและประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนา
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
3: สังฆทานอาหารมีมะตูมแห้งขิงแห้งนมน้ำและยาค่ะสังฆทานของใช้มีสบู่มีดโกนหนวดล่มและผ้าขนหนู1การถวายของกินหรือของใช้โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์และประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์ค่ะ2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์ให้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่ม3ครับ
4: สังฆทานอาหาร1ยา2มะตูมแห้ง3ขิงแห้ง4นม3น้ำเปล่าสังฆทานของใช้1ร่ม2มีดโกน3สบู่4ผ้าขนหนู1คือการถวายโดยไม่เจาะจงและประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่พระสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่2
5: สังฆทานอาหารครับ1มะตูมแห้ง2ขิงแห้ง3น้ำเปล่า4นม5ยาครับสังฆทานของใช้1ผ้าขนหนู2สบู่3มีดโกน4ล่ม1การถวายของกินหรือของใช้โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับ

0: ระทานของใช้1ผ้าเช็ดตัว2สบู่3มีดโกน4ร่มข้อที่1ถวายแม่เจาะจงเป็นประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อทำให้สืบทอดพระพุทธศาสนาน
1: ั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาละครับนักเรียนตอนนี้เราได้ทั้งทำกิจกรรมดูหรือ Don't Spy แล้วเราก็มาทำใบงานไปแล้วใบงานที่18จัดชุดสังฆทานไปแล้วเราลองมาสรุปสิครับว่านักเรียนเห็นแนวทางในการถวายสังฆทานเนี่ยอย่างไรเห็นแนวทางยังไงลูกการจะถวายสังฆทานเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างตัวแทนตอบเลยลูกตอบเลยครับ
2: คำนึงถึงประโยชน์ค่ะ
1: คำนึงถึงประโยชน์ของที่เราจะถวายแล้วต้องคำนึงถึงอะไรอีกลูก
2: สุขภาพค่ะ
1: สุขภาพของพระสงฆ์ปรบมือให้กับเพื่อนเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
3: คำนึงถึงคุณภาพของกับไม่ขัดพระวินัยค่ะ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคำนึงถึงประโยชน์เช่นไม่จำเป็นต้องเป็นถังสีเหลืองอาจจะเป็นภาชนะอื่นหรือเป็นถุงที่พระสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน2ครับถ้าเป็นสังฆทานที่เป็นสำเร็จรูปจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุของสิ่งของที่อยู่ในชุดสังฆทานนั้นอย่างที่เพื่อนบอกของคือต้องมีคุณภาพและที่สำคัญครับต้องไม่เป็นเครื่องสำอางหรือเครื่องหอมเพราะต้องไม่ขัดต่อพระวินัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะจัดชุดสังฆทานเป็นแล้วเรียบร้อยและเป็นชุดสังฆทานที่มีคุณภาพมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์นะครับนะครับและอีกหนึ่งคำถามอันนี้เราจะเห็นบ่อยเวลาไปวัดนะครับก็คือการถวายสังฆทานเวียนนั้นได้บุญหรือไม่เพราะอะไรได้ไหมลูก
4: ได้
1: เพราะอะไรครับเก่งมากนะครับก็คือได้เพราะว่าเงินที่ได้ก็เอาไปบำรุงวัดเช่นกันนะครับก็คือไม่ว่าเราจะซื้อไปหรือไปหยอดตู้แล้วก็ไปใช้สังฆทานเวียนที่วัดเนี่ยก็ได้บุญเช่นกันเพราะว่าเงินทั้งหมดล้วนแต่เอาไปบำรุงวัดก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือล้วนแต่บำรุงวัดบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องสังฆทานและถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนนะครับครั้งหน้านะครับให้นักเรียนเตรียมชุดสังฆทานของตนเองตอนนี้นักเรียนจัดไปแล้วให้เรียนเตรียมชุดสังฆทานมาคนละหนึ่งชุดเพื่อเราจะได้มาฝึกถวายสังฆทานนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่19เรื่องถวายสังฆทานนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ในรายวิชาสุขศึกษาค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยช่วยคุณครูอ่านออกเสียงพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะรอคุณครูให้สัญญาณแล้วอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2อ่านค่ะ
1: การดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อ
0: ขอบคุณค่ะและเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันค่ะกับคำถามทบทวนบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไหลท่อมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรบ้างจำได้ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อในแต่ละต่อมที่เรามีใบงานกระดาษรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วน้องนึกย้อนกลับไปสิคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันมาบ้างแล้วมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้าสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะกติกาเดิมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติครับ
0: ขอบคุณค่ะมีนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นค่ะเราจะมาดูกันค่ะจากที่นักเรียนได้บอกกันไปนะคะว่าฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไรท่อมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรจำกันได้ไหมคะมีในเรื่องของทำให้ร่างกายของเราทำไมคะเจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมค่ะนี่คือในเรื่องของความสำคัญของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไรท่อขอบคุณค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงค่ะจุดประสงค์ข้อที่1ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการดูแลและรักษาระบบต่อมไหลท่อได้ข้อที่2ค่ะในวันนี้นักเรียนจะต้องมีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลระบบต่อมไหลท่อและสิ่งสำคัญในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนมีการดูแลตนเองอย่างไรเพื่อดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อให้ทำงานตามปกติจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราจำกันได้ใช่ไหมคะว่าความสำคัญของต่อมไร้ท่อเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงหน้าที่แล้วในวันนี้ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามนี้1 นาทีค่ะ

อนนี้นะคะเวลา1นาทีสำหรับการเรียนรู้กับคำถามชวนคิดนี้นักเรียนทุกกลุ่มสามารถตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแทน

0: นักเรียนกลุ่มแรกใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยค่ะ
2: ควรดื่มน้ำดื่มสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะและน้ำผลไม้เพื่อช่วยในการผลิตฮอร์โมนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะ
3: เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาค่ะ
4: นอนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะผู้ครูขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะนักเรียนคะกับกิจกรรมนี้ค่ะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำชื่อต่อมไร้ท่อในร่างกายกับแถบประโยคหน้าที่ให้ถูกต้องและสัมพันธ์นะคะนักเรียนคะลองดูจากด้านชื่อต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้างเอ่ยหัวข้อแรกคือตับอ่อนหัวข้อที่สองคือ
6: ต
0: ่
6: อมไทรอย
0: สาม
6: ต
0: ่อมไทมัสและ
6: ต่อมไทรอยส่วนหน้า
0: ค่ะวิธีการนะคะก็คือจะให้นักเรียนค่ะจับคู่บัตรคำชื่อต่อมไร้ท่อกับหน้าที่เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองดูสิคะว่าตับอ่อนนะคะจะมีหน้าที่อะไรเอ่ยควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายใช่หรือไม่นะคะถ้าคิดว่าใช่ก็ให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะระหว่างบัตรคำสองคำต่อมไทรอยทำหน้าที่อะไรต่อมไทมัสนะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่อะไรนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดเลยค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ต่อมไทมัสครับทำหน้าที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเพื่อเลือกในหัวข้อต่อมอะไรเอ่ยต่อมไทมัสเพราะฉะนั้นเรายังจะเหลืออยู่ด้วยกันกี่หัวข้อคะ3หัวข้อโอเคค่ะทีนี้เราจะมาเข้าสู่กติกาเราจะมาลองเลือกกันทีละ1หัวข้อนะคะให้ตัวแทนนักเรียนเลือกหัวข้ออะไรเอ่ย
4: ต่อมไทรอยค่ะ
0: ต่อมไทรอยนะคะโอเคต่อมาค่ะเหลืออีก2หัวข้อใครคะครูขออนุญาตนะคะไม่ซ้ำกลุ่มเดิมนะคะโอเคเลือกหัวข้อ
5: ตับอ่อนค่ะ
0: ตับอ่อนและอีกหนึ่งหัวข้อคือต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือกลุ่มนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วเราจะมาเฉลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะกับหัวข้อแรกค่ะชื่อตับอ่อนค่ะใครเป็นคนเลือกหัวข้อนี้คะคิดว่าสัมพันธ์กับหน้าที่นั่นก็คือเรื่องของ
5: ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าเฉลยของเราเป็นอย่างไรตับอ่อนจะมีหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นรวมด้วยช่วยคุณครูอ่านออกเสียงพร้อมๆกันได้ไหมคะว่าตับอ่อนมีหน้าที่อะไรเอ่ย1 2อ่านค่ะ
6: ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
0: ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของหน้าที่ของตับอ่อนนะคะซึ่งจะผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะต่อมาค่ะต่อมไทรอยหัวข้อนี้ของใครเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของต่อมไทรอยคืออะไรเอ่ย
4: ต่อมไทรอยควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายค่ะ
0: ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลาย

0: างคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่3นั่นก็คือ
1: ต่อมไทมัส
0: ใครเอ่ยเชิญค่ะ
2: ต่อมไทมัสทำหน้าที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนคะคิดว่าหัวข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องค่ะและหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเอ่ยเชิญค่ะ
3: ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติใบงานนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือใบงานเรื่องเราจะดูแลระบบต่อมไร้ท่อได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะระหว่างนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะศึกษาข้อมูลจากใบความรู้นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติในใบงานนะคะครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิดและทำใบงานนี้5นาทีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับใบงานเรื่องเราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้ตนเองได้คร่าวๆกันใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะโดยคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนทุกๆคนนะคะในนักเรียนต้นทางค่ะก็จะมีด้วยกัน6กลุ่มค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะนำเสนอไปทีละกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของโรงเรียนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วนำเสนอวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อโดยที่คุณครูมีข้อจำกัดนิดนึงค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ซ้ำกันได้ไหมคะถ้าได้ขอเสียงปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอเคค่ะนี่คือสัญลักษณ์ว่าเราพร้อมที่จะนำเสนอการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อแต่ละข้อโดยที่แต่ละกลุ่มจะนำเสนอไม่ซ้ำกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะสำหรับกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มแรกในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่ออย่างไรคะ
1: มันสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอในการวัดอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายให้ไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะหัวข้อในเรื่องของการสำรวจและดูแลสุขภาพร่างกายให้เป็นไป

0: ามเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะในเรื่องของคำว่าตามเกณฑ์มาตรฐานอะไรคือมาตรฐานล่ะคะคุณครูเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำหนักของเราหรือส่วนสูงของเราอายุของเรามันจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะดูอย่างไรดูจากไหนดูจากไหนเอ่ยดูจากไหนคะจากไหนเอ่ยครูได้ยินเสียงแว่วๆหนังสือเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนั่นก็คือดูจากหนังสือเรียนรายวิชาสุขศึกษาก็มีค่ะในเรื่องของการอ่านกราฟนะคะเกี่ยวกับหัวข้อกราฟแสดงนะคะเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตซึ่งเขาจะมีการแบ่งนะคะในเรื่องของเพศชายเพศหญิงส่วนสูงอายุน้ำหนักเราจะดูตามเกณฑ์นะคะหรือนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากเรื่องของกราฟการเจริญเติบโตของกรมอนามัยนะคะในหัวข้อนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในหน่วยที่2นะคะเดี๋ยวอันนี้คุณครูฝากทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในหน่วยที่2กับหัวข้อในเรื่องของนะคะการนะคะเจริญเติบโตนะคะที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อมาค่ะข้อที่2กลุ่มที่2ค่ะนั่นก็คือหัวข้ออะไรคะกลุ่มที่2
1: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อทำให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานอย่างสมดุลครับ
0: ขอบคุณค่ะหัวข้อที่2นะคะเพื่อนได้นำเสนอนะคะวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกตินั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่3ค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะใน1วันนะคะนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย1วันควรครบกี่หมู่คะ5หมู่นะคะแล้วก็ควรที่จะรับประทานให้หลากหลายผักผลไม้ด้วยมีใครในห้องนี้ไหมคะไม่ชอบรับประทานผักมีไหมเอ่ยไม่มีเลยนักเรียนต้นทางเก่งมากเลยค่ะชอบรับประทานผักผลไม้ในทุกๆวันค่ะในหัวข้อต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็นำเสนอนะคะในหัวข้อในเรื่องของการเลือกที่จะดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเลือกดื่มนะคะในเรื่องของน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ค่ะต่อมาหัวข้อต่อมาเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: พักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะอย่างน้อย1วันนะคะนักเรียนควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้8ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยค่ะต่อมาหัวข้อต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: หากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่ะนักเรียนคะคุณครูขออนุญาตแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ไหมคะในหัวข้อของกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนชอบทำกันมีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยใน1วันกิจกรรมอะไรที่นักเรียนทำแล้วนักเรียนรู้สึกว่าผ่อนคลายเป็นงานอดิเรกของนักเรียนว่างเว้นจากการเรียนหนังสือมีตัวแทนนักเรียนจะตอบใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: เป่าคุยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะในหัวข้อในเรื่องของกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเป่าคุยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
7: การเล่นกีฬาแบดมินตันค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อนพูดถึงในหัวข้อการเล่นกีฬาค่ะนั่นก็คือในเรื่องของแบดมินตันค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: ฟังเพลงครับ
0: ขอบคุณค่ะในหัวข้อเรื่องของการฟังเพลงค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมนันทนาการที่ทำให้นักเรียนต้นทางนะคะรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เรียนมาใน1วันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีกิจกรรมนันทนาการที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายอย่างไรบ้างมีกิจกรรมอะไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะหัวข้อสุดท้ายที่ในเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อให้ทำงานตามปกตินั่นก็คือเรื่องของการพบแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกายทีนี้เราจะดูอย่างไรล่ะคะคุณครูว่าร่างกายของเราผิดปกติหรือไม่เกี่ยวกับระบบต่อมไหลท่อหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมคะถ้าร่างกายของเรารู้สึกว่าการมองเห็นเป็นยังไงคะเห็นอะไรเอ่ย
8: ความผ
0: ิ
8: ดปกติ
0: ของดวงตายกตัวอย่างเช่นมองตัวหนังสือแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือมันมีการซ้อนกันมองแล้วในระยะที่ยกตัวอย่างเช่นใกล้ๆเคยอ่านได้แล้วทีนี้วันนี้เราเกิดมองแล้วรู้สึกว่ามันอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือเบอร์ตัวหนังสือซ้อนทับกันเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจดูความผิดปกติของร่างกายเราหรือปรึกษาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรกับความผิดปกตินั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาไปพบแพทย์นะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมานะคะนำเสนอค่ะใบงานที่นักเรียนได้ทำกันไปใช่ไหมคะคุณครูขออนุญาตตัวแทนนักเรียนสัก1คนได้ไหมคะมาช่วยสรุปค่ะเรื่องของเราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนสัก1คนไหมคะที่หน้าชั้นเรียนลองมาเล่าให้เพื่อนฟังสิคะว่านักเรียนจะมีวิธีดูแลระบบต่อมไหลท่ออย่างไรบ้างเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: เราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรดูแลรักษาสุขภาพค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ค่ะควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายหากพบสิ่งผิดปกติควรพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะและเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนี้ค่ะกับกิจกรรมเกมบันไดงูค่ะกิจกรรมนี้เราจะเล่นอย่างไรและมีอุปกรณ์กติกาอย่างไรเราจะมาฟังกติกาไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะนั่งเป็นกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมเกมบันไดงูเนี่ยค่ะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของโรงเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้คุณครูขออนุญาตเล่นเป็นกลุ่มนะคะโดยที่ผู้เล่นแต่ละกลุ่มค่ะจะมีอุปกรณ์ดังนี้นั่นก็คืออะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์แรกนะคะคุณครูจะมีนี่เลยค่ะเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็ตัวเดินนะคะและก็แผ่นเกมบันไดงูค่ะแจกให้กับนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะวิธีการเล่นก็คือใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกหรือเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากกติกานี้สิคะนักเรียนลองอ่านแล้วลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าใครที่จะเป็นผู้เล่นเป็นกลุ่มแรกใครเอ่ยที่ยกมือนี่แปลว่าหนูหรือว่าหนูจะตอบใครจะไปเล่นเป็นผู้แรกคนแรกนักเรียนลองอ่านกติกาก่อนสิคะรวมด้วยช่วยคุณครูอ่านในใจแล้วลองแปลความนี้สิคะว่าใครเอ่ยจะได้เล่นเป็นกลุ่มแรกมีใครหาคำตอบได้ไหมคะ

0: นักเรียนหาคำตอบได้แล้วไหนลองตอบสิคะว่าใครเอ่ยจะได้เล่นเป็นกลุ่มแรก
1: กลุ่มที่ทอยลูกเต่าได้แต้มสูงสุดครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่นก็คือกติกาของวันนี้ค่ะในวันนี้คุณครูขอทวนอีกครั้งนะคะทุกๆกลุ่มจะได้นี่ค่ะเกมบันไดงูนะคะกระดานลูกเต๋าและตัวเดินนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทุกๆกลุ่มค่ะทอยลูกเต๋าไปพร้อมๆกันเริ่มเล่นเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีการทอยลูกเต๋าแล้วได้แต้มจำนวนมากที่สุดนะคะพอเสร็จแล้วทำยังไงคะเราก็จะเริ่มวนตามเข็มนาฬิกานะคะพอหลังจากนั้นนะคะกลุ่มแรกยกตัวอย่างเช่นครูทอยลูกเต๋ายกตัวอย่างเช่นนะคะทุกกลุ่มทอยลูกเต๋าและคุณครูทอยได้จำนวนมากที่สุด6แต้มคุณครูก็จะได้เป็นผู้เล่นกลุ่มแรกใช่ไหมคะครูเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกเสร็จแล้วครูก็จะต้องเริ่มโยนลูกเต๋าทอยลูกเต๋าก่อนใช่ไหมคะแล้วได้จำนวนเท่าไหร่ครูก็ทอยไปยกตัวอย่างเช่นครูได้1เองนะคะครูก็จะเริ่มนะคะใช้ตัวเดินจากจุดสตาร์ทเดินไปที่เลข1พอเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีคำถามให้นักเรียนกลุ่มนั้นค่ะโดยที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามประเด็นที่คุณครูกำหนดให้ถ้าตอบผิดเราจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่ทำกิจกรรมอย่าลืมหาคำตอบกับคำถามที่คุณครูกำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นกับกติกานี้มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วก็ยังมีนะคะในนี้นักเรียนเห็นไหมนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนได้โบนัสพิเศษข้อสุดท้ายหากเดินไปตกที่ช่อง7 12 30และ24ช่องหมายเลขใดก็ได้ให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลระบบต่อมไหลท่อเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นโบนัสพิเศษสำหรับวันนี้ค่ะโอเคพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตแจกนะคะอุปกรณ์เกมบันไดงูก่อน

0: อเคค่ะทุกกลุ่มได้อุปกรณ์พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วพร้อมเข้าสู่กิจกรรมเกมบันไดงูหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมทีนี้ใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นโอ้ยเอามือลงหนึ่งกลุ่มผู้ทอยมีกี่คนเพราะว่าเรามีลูกเต๋าแค่หนึ่งลูกใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นวันนี้ไม่ได้เล่นตัวแทนกลุ่มละเอามือลงพร้อมลูกเต๋านะคะใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นขอดูลูกเต๋าด้วยค่ะโชว์โชว์ขึ้นมาเราจะทอยลูกเต๋าไปพร้อมๆกันนะคะกลุ่มไหนที่ได้จำนวนแต้มมากที่สุดจะได้เริ่มเป็นกลุ่มแรกแล้วเราจะวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะโอเคไหมคะ
2: โอเค
0: โอเคใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้น1 2 3ทอยค่ะขอให้ยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นโอเคกลุ่มที่ได้เริ่มเล่นเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่5แล้วกติกาของเราก็คือเราจะวนไปตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่เล่นเป็นกลุ่มที่2เล่นเป็นกลุ่มที่3 4 5และ6เข้าใจไหมคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยค่ะลูกเต๋าอยู่ที่ใครคะกลุ่มนี้เราหันไปดูเพื่อนค่ะเราจะให้กำลังใจเพื่อนสิคะว่าเพื่อนจะทอยได้จำนวนเท่าไหร่เริ่มค่ะเท่าไหร่คะแล้วทำไงต่อเดินไปเท่าไหร่5พร้อมกับคำถามเดินค่ะ5พร้อมกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายมีผลต่อระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องตอบคำถามให้ถูกไหมคะ
3: ถูก
0: ถ้าตอบไม่ถูกจะต้อง
3: ย
0: ้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ
3: ต
0: ั
3: วอย
0: ่
3: าง
0: เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มโยนลูกเต๋ากันใหม่แล้วอันนี้คือการสาธิตตัวอย่างว่าเราจะเล่นกันอย่างไรโอเคค่ะตัวแทนกลุ่มหยิบลูกเต๋าขึ้นมาค่ะใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นใครจะทอยลูกเต๋าขอให้ยกมือขึ้นพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: 1 2ทอยค่ะ2 4 5 4 4 1 2ได้เท่าไหร่คะ2เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากกลุ่มที่5แล้วก็วนไปเรื่อยๆโอเคค่ะทีนี้เราจะเล่นจริงแล้วค่ะเล่นจริงเจ็บจริงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชิญทอยลูกเต๋าแล้วเดินไปจำนวนที่ทอยเดินค่ะพร้อมกับตอบคำถามนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายมีผลต่อระบบต่อมไหลท่ออย่างไรให้ในเวลานักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะให้นักเรียนตอบได้เลยระหว่างนี้ให้เพื่อนๆทุกๆกลุ่มนะคะช่วยฟังคำตอบของเพื่อนด้วยมีใครคิดว่าเพื่อนตอบคำถามนี้ไม่ถูกต้องให้ยกมือนะคะเชิญค่ะ
5: ทำให้ระบบต่อมไหลท่อดำเนินไปได้อย่างปกติค่ะ
0: ทำให้ระบบต่อมไหลท่อดำเนินไปได้อย่างปกติคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองพิจารณาโจทย์อีกครั้ง นะคะครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะอ่านออกเสียงข้อความนี้ไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2อ่านค่ะ

0: นักเรียนตอบว่านะคะจะทำให้ร่างทำงานได้อย่างปกติใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเราจะดูแลอย่างไรให้มันปกติยกตัวอย่างเช่นดูแลอย่างไรล่ะคะให้ปกติเช่นสามารถตอบได้ไหมคะขยายความเพิ่มได้ใช่ไหมเชิญตัวแทนได้เลยค่ะ
1: การพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้ครบ 6-8 แก้วแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครคิดเห็นว่าความคำตอบของเพื่อนไม่ถูกต้องมีไหมคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรใครคิดว่าเพื่อนตอบไม่ถูกบ้างเอ่ยคำตอบนี้คือถูกต้องค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะให้นักเรียนทอยลูกเต๋าได้เลยได้เท่าไหร่เอ่ย

0: ได้เท่าไหร่คะ2ค่ะนักเรียนสามารถเดินไปตามจำนวนที่นักเรียนถอยได้เลยกับคำถามที่ว่าถ้าเราไม่ดูแลระบบต่อมไรท่อจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายบ้างนักเรียนลองพิจารณาคำถามให้ดีนะคะว่าถ้านักเรียนไม่ดูแลระบบต่อมไรท่อจะเกิดผลเสียอะไร
1: ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายทำงานผิดปกติค่ะเช่นร่างกายเติบโตช้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาเชิญทอยลูกเต๋าได้เลยค่ะเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ1ค่ะเดินไปได้เลยกับคำถามที่ว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยดูแลระบบต่อมไรท่อได้อย่างไรการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยดูแลระบบต่อมไรท่อได้อย่างไรรวมโดยช่วยคุณครูคิดแล้วค่อยๆหาคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ก่อนได้เลยนักเรียนสามารถหาคำตอบนี้ได้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอพูดเสียงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอต่อร่างกายนะคะจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สมวัยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มนี้ค่ะถอยลูกเต๋าได้เลยได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยได้3เดินได้เลยค่ะกับคำถามที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำมีผลต่อการทำงานของต่อมไรท่อหรือไม่อย่างไรทวนคำถามให้ดีนะคะคำถามนี้การออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของการทำงานของต่อมไรท่อเนี่ยมันมีผลไหมมีผลอย่างไรตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญค่ะ
3: ทำให้หลั่งฮอร์โมนได้อย่างสมดุลค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการหลั่งของฮอร์โมนนะคะกายนะคะก็จะมีการผลิตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนออกมาทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะต่อมาค่ะกลุ่มนี้ค่ะทอยลูกเต๋าได้เท่าไรเอ่ยเท่าไรคะ6เดินไปเลยค่ะกับคำถามที่ว่าความเครียดส่งผลต่อระบบต่อมไรท่อหรือไม่และเราจะจัดการกับความเครียดอย่างไรคำถามนี้จะสมกับ6คะแนนหรือไม่มี2ประเด็นนะคะโอเคพร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะ
4: ส่งผลต่อระบบต่อมไรท่อครับอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับแล้วก็เกิดความเครียดครับเราควรจัดการกับความเครียดก็คือเราควรทำจิตใจสงบและผ่อนคลายหาอะไรทำครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ร่วมทอยลูกเต๋าในวันนี้ค่ะเชิญค่ะ4ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไรท่อได้อย่างไร
5: สำรวจและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการสำรวจตนเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและทุกกลุ่มก็ได้ร่วมกิจกรรมเกมบันไดงูกันแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมีนะคะ

0: มชั่นพิเศษค่ะสำหรับกลุ่มที่ได้คะแนนนะคะจากเกมบนไดงูเดินตามจำนวนได้มากที่สุดค่ะนั่นก็คือกลุ่มไหนเอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 6แต้ม
0: ค่ะ6คะแนน6แต้มกับโปรโมชั่นพิเศษที่มีชื่อว่าเรื่องของคำถามเกมบนไดงูคำถามสุดท้าย

0: ที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนักเรียนคะอย่าลืมขีดเส้นใต้คำนี้นะคะคำว่าสามารถปฏิบัติแปลว่าเราจะต้องทำได้ในชีวิตจริงใช่ไหมคะชีวิตประจำวันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: หมั่นสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับเลือกรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วครับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายครับความเครียดและในกรณีที่พบความผิดปกติของร่างกายควรรีบไปพบแพทย์ครับ
0: สิ่งที่นักเรียนได้นำเสนอมาคุณครูขอสอบถามเพิ่มเติมว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงใช่ไหมคะ
1: ได้จริงครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตประจำง่ายๆนะคะใน1วันนะคะเราสามารถที่จะดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อให้ทำงานเป็นปกติด้วยการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือในเรื่องของอะไรคะ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรับประทานให้หลากหลาย1วันให้ครบ5หมู่ค่ะ2การออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้เพื่อนก็ได้แนะนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราหากิจกรรมนันทนาการทำยกตัวอย่างเช่นฟังเพลงเล่นดนตรีนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นของหวานจัดมันจัดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นสังเกตร่างกายของตนเองว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติอย่างไรนะคะถ้าพบความผิดปกตินั้นก็อย่าลืมค่ะบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้พาไปพบแพทย์นะคะทำการตรวจร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าค่ะนั่นก็คือใบความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำ

0: ไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and lish protein from illy silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illy silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replaced the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore,the previous study reported that the illy silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness.And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions.So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes.First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pupae waste and

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะเพราะนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ60-100ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ10-20ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดง
0: ครับ
1: เพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะฮะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ดดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได้นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ

0: นะฮะหรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อได้เร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
1: ้
0: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
1: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได้
1: อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
0: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
1: ่
0: เช็คได้ยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่นๆเห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี้เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับนะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควร
1: จริ
0: งๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
1: ตอบสนอง
0: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นนะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตนะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
1: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
0: เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับๆอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: เขารู้ตัวหรือเปล่า
0: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่
1: อ
0: นนะฮะเรียกแรงๆน
1: ะ
0: บางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
1: ็
0: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้อง ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะนั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะฮะแล้วเราก็พยายามใดก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
1: ค่ะ
0: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะ
1: เพราะว่า
0: เราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้
0: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
1: น
0: ะคร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันนึงนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะฉะนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง1ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: ทำพร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบ จมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างนึงเนี่ยนะฮะกดผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่จะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปาก

0: เนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม
1: ่
0: ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจและมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
1: ค
0: ือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได
1: ้ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล
1: ็
0: กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขา
1: หน้าขาตรงนี้
0: นะขาหนีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บ
0: นั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายแล้วเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะข้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
1: ค่ะเราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้เขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มี

0: อะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาไว้กลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไป
0: เรื่อยๆจนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่
1: ะ
0: นะก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาลายมีอะไรอุดในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้องนะ
1: ฮะให้เขาขย้อนไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาขย้อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
1: ะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไบโอทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90แล้วก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัว

0: มั้ยครับ
1: โรงเรียนปอเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอห้อมให้เรา
3: สตีนารีรัตซิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days everyone is probably familiar with ornamental plantationBecause agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapirom Palace in Chiang Mai, which is under the care of Chulalongkorn University,Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields. She chose an area in Mae Rim District and started with a cabbage gardenWhere she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties. Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn Rose.This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
5: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dharapirom Palace in Chiang Mai.
0: Which of the following is incorrect?About Suan Jiao Sabai. A. This garden was the experimental plantation of Princess Dararasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D. Princess Dararasmi experimented with growing different types of roses in the garden.พร้อมแล้ว see you you ตัวได้ไปครับตอบว่า
7: the answer is C farmers were using labor saving implements with animals
0: your answer C is ผิดนะครับ automatically we come to this side
8: The answer is D. Princess Dararasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
0: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice. พร้อมนะครับ See you! นารีรัตน์ได้ตอบก่อนมากทีนี้ The answer is...
8: B.
0: Can you please read out loud?
8: This garden was built in Western architectural style.
0: Your answer, B!เอาไปเลย100คะแนนชัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1This person was born in England on the 300th anniversary of Galileo's death on January the 8th, 1942. His father was a doctor

0: and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
1: Stephen Hawking ครับ
0: คิดว่าได้ไม่ได้
1: ได้
0: Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะ
2: ไม่
0: ยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรคเรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอก็ไม่รู้อีก
2: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องวันนะฮะ
2: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิ
0: งรับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
3: เปิดประตูสัญจรตลอดสกูลทัวร์โครงการแนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: All right, welcome back to See You on the Road Season 2300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling พัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
3: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจ้อมต้องรับความกดดันกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
4: False
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
4: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
4: True.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
4: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
4: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
4: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
4: True.
5: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
4: True.
0: Mike can bring an electronic in his carry-on.
4: True.
5: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
5: False.
4: True.
0: และในสองโรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry On ได้ไหม
2: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ Carry On ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น Liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล 11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
6: 1.1 ลิตร
0: ใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมด

0: ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป 550.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่า
1: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน100 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
1: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้ 32,000 ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
2: ได
3: ้ได
0: ้ได้ครับแต่ไม่เกิดนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
1: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะโอเพนได้ไหมได้
1: น่าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยอ้ำน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
4: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีนาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
5: นั่นอะ Prince Royal แต่เราอะ
6: Royal
0: Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีนาครับ
7: พวกเราเป็นรอยัลขอเป็นเพียงในหัวใจเธอนะครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
8: These meatballs are humongous. These balls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat.Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
9: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district.Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yi Saixin, who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling,He recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality. It produced strong ceramics with a beautiful white texture. Aba Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes.The 5-6-inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7-8-inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently, there are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
0: From the video, which of the following statements about kaolin clay in Lampang is correct?A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5-6 inches in diameter to bowls that are 7-8 inches in diameter. B. Lampang is the best source of kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit ofFeldspar. พร้อมแล้ว See you สตรีศรีนาได้ไหมครับตอบว่า
10: D dog the clay's white color is formed from the deposit of feldspar
0: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็น

0: คำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้าอ้าวเป็นสโตรล
1: ซีครับ
2: ซีครับ
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
3: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it.

0: 1. This country has 4 official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number 2. It has the highest population density in the region and the 3rd highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number 3. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal Vithyalai มาก่อน ตอบว่า
1: Singapore
0: คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal Vithyalai พักสักครู่เดียว We'll be back after these messages All right, welcome back to See You on the Road Season 2อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal Vithyalai นั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้สอยแล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1 yard Begin
2: ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ
0: 3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal Vithyalai เข้าสู่รอบต่อไป
3: วิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียว
0: จับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเส้นนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีสีน่านและให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal Vithyalai จาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งขันนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมอชพี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาท์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 seconds Now
4: South Korea
5: Past
6: United States
7: Cambodia Pass
8: Lao
9: India
10: Thailand
11: Mongolia
7: Pakistan
12: Maldives
13: England
14: Korea
7: USA
15: Brunei
9: Philippines
6: Pass
10: America
9: Japan
7: Saudi Arabia
12: Vietnam
7: Lao
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปคครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะ
3: ยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่

0: นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไชนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนปัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
1: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการ See you on the road season 2สวัสดีครับ

0: มลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางๆและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun for like that.
3: What? I don't
2: know. Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวิน

0: แบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
1: ก็สนุกดีเพราะว่าตุนแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
2: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้สังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
3: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
4: มากขึ้น
3: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
4: ถูกต้องค
3: ่
4: ะ
3: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
4: เต็มที่
3: เพราะว่าที่นี่คือLife Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
1: ่ Yes and today we are going to do an extreme activity
5: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball and the second one is car bomb and the last one
6: is X-MaxA big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
7: And we are gone.
3: ไปเลยเหรอ
5: Never get back.
6: Never get back.
5: Get back. Find me again later in the galaxy.
8: Okay, I will separate into two groups. Me and Tun. This is the
5: first group.
8: Yeah, and...
5: And
6: Bang.
5: And
6: Bang.
5: Yeah. And second group. วิธีของเราก็คือ On Night Off.
3: Hi, Have you ever tried Oh Noi Ok?
5: Oh Noi
3: Ok. Oh Noi Ok.
5: Oh Noi Ok.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Once and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็เพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: เฮ้ guys are you ready
10: yeah
9: if you ready let's go check it out
3: yeah โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
4: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
3: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
4: ๆ
3: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
4: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
3: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Maxแต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
11: One at the back and then two groups of two that go left and right
12: Oh so she's defending the flag
11: Yeah
12: And then
11: two groups of two
12: Oh so you guys go together
11: And you guys together
13: And if you get one shot you already dead
11: You have to raise your weapon Raise your weapon so they don't shoot you again and you go outBut there's another rule. If you come close to a guy like 5 meters uh-huh. and less, you cannot shoot him. But you can stay as fast as you can. You dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
14: One, two, three.
15: Yeah, me and the left team will both try. Okay. And then you guys must just help us get there.
12: Okay.
15: Like, make sure that we can try and get there without being shot.
4: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
14: one two three ready
0: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Mok, mok.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไปสองได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: เ
4: วลเทมเลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบัม
7: Where are we going, keeper?
8: I'll come into a car.
7: Thank you.
9: So, okay, let's go. Let's boom it.
10: No, brainstorm first?
7: Yeah.
10: But
7: it's a brainstorm.
11: This is a brainstorm.
10: Oh, okay.
11: Okay.
10: Okay.
11: And it's one.
12: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
13: เป็นผู้ชนะ
12: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮะ
13: มาก
12: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
13: ้
12: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
13: ์แอโรคราฟต
12: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
13: นะ
12: คะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
13: พร้อมค่ะ
12: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้ชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างนี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: ไหม
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic
2: Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
3: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic did you know that
4: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้วว่าจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อถ้าก็จะพูดต้องคำว่า movie นะถ้าก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ
6: โอ้โห

ู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเคYo, what is this one? Find the keyword. Only one keyword of each of you. ตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh, don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, Siti. Woo, hello, Siti.
0: อยู่ประเทศไทยแบบพอป่ะพอป่ะแต่ยังไม่ใช่ที่เมืองเออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะได้ใช่ก็ต้องถึงตอนนี้ไม่ใช่ที่เมืองเราใช่นอร์มัลอ่ะลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคิดว่าเป็นที่เมืองไม่ใช่เอาละครับอ่าโอเคเด็กแก้วอันเดอร์เอาละครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้างได้ยินแค่ซิตี้แต่
3: Who's what city? Yeah, city. And scream.
0: Who gave woo? Wow.
4: Why didn't they heard the?
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. แล้วครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
4: Right? It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then I said it properly.
4: No, I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, yeah. That word is okay. Yeah. How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
8: And I think you're fun.
0: Yeah.
8: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah, you did together.
9: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: How about you? Last one. Hey.
10: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Okay? Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี้
11: ต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะ
0: ขอชมเชยเนี่ยหนูจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกมั้ยว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่ใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค่กล้านะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับ ทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหมพร้อมนะ Are you guys ready to next week เอาละครับวันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดี

0: ใช่เรื่อง
1: ช่วง wrap up
2: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
3: and we are recommend three of them
4: We recommend
2: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้กรุณานั่นเป็นแกรมมาฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
5: Wash your come on
2: ดีมากค่ะ Wash your come on ค่ะ
5: Wash
2: คือง่ายๆนะคะ Wash แหวนก็คือ Will กับ Would ชอช้างก็คือ Shall กับ Should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ May Might กับ Must นั่นเองค่ะ Wash your come on Wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
6: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราต้องคุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
7: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
8: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
9: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: Arts, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist, and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful, and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjective Adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็จะเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ one manTwo men หรือจะเป็น the first man ผู้ชายคนแรกกับ the second man ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot dayหรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิ๊ดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keyCar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับจะชิฟต์ต่อไปก็จะเป็นพวก verb นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing babyอันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ singing kid นะครับถ้า singing kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตกbroken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored ติ๊กตอกคำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับ รู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted ted กับ ded did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะดิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซดิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprisedจะบ้าแล้วครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนหนึ่งครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยล่ะครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โหยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ I'm is sexier than ตุ๊กกี้อันนี้แน่นอนครับ I'mIsn't sexier than Tuki? ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki? และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand.
1: Wow.
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand. ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is I'm พัชรภา the sexiest girl in Thailand.
2: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับและถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า Chris Nadeth is more handsome than ChrisNadeth isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeth more handsome than Chris? Probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand Nadeth isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ Is Nadeth the most handsome man in Thailand?
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุดๆๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่มั้ยครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วคริสรวยเท่ากับวิลลี่ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับ เรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similarTo, นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับloving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยคนะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครั

0: เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty
1: really
0: Pretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็ครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง The soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Control nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling. And the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนในความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
2: สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวั สบายดีไหม
2: สบายดีไหม
3: เป็นยังไงค่ะ
1: โอเคอีกครั้งนะ Hi Hello Good morning
2: Good afternoon
1: Good evening How are you
2: How
1: do you do
0: โอ้ฮะ next โอ้ยฮะซิลแฮมซิลแฮม nice to meet you เนี่ยเนี่ยซิลแฮม
1: โอเคต่อนะ nice to meet you
2: nice to meet you
1: nice to meet you
2: ยินด
1: ี
2: ที
1: ่
2: ได
1: ้
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ักglad to meet you
2: glad to meet you
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: Please to meet you
0: อ่านฟัง
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: เอาความหมายเมื่อกี้อะไรบ้าง
2: Hi
0: okay
2: สวัสดีค่ะ
1: HelloGood afternoon.
2: Good afternoon.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
0: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
1: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถระ สมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
0: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกฏทองใหญ่ซึ่งพระโกฏทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกฏถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกฏโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกฏนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกฏมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับ ่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

พระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

ียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศล

0: อสักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังปรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพายะวินาศายะปริตังปรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

อติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโต ทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุ สุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์นิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอารัธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

พร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรอง

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยาพรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัด
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้แก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนา
อนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรคิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ภัยบูรณ์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้
สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัจฉจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัทธจริยาระยาตัทธจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตทัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส
ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่

ป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชน

0: ู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยประรบพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตตจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: ้าพนันลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: สงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณทีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทํานองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพกรัยจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวัน

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นธุรกันดารค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

ราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดศิลป์พร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

like ชอบ hate เกลียดประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนโดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้ discourage ท้อแท้ don't give up อย่ายอมแพ้โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an endแปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจากและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: And the problem of why wax in

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สว
2: ัสดีค่ะ
1: วันนี้มาเจอกันเป็นวันที่9แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเป็นโปรแกรมที่ได้เวิร์กเอาท์ในช่วงล่างนะคะหรือว่า lower body ของเรานะคะใช้งานขาของเรากันนิดนึงนะคะแต่วันนี้นะคะอยากจะเสริมว่าถ้าใครมีขวดน้ำอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นขวดเล็กก็ได้นะคะหรือว่าเป็นขวดใหญ่ก็ได้นะคะสามารถเอามาใช้ได้นะคะขอ2ขวดนะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านตอนนี้ลองหยิบมาวางไว้ใกล้ๆตัวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีท่าที่เราสามารถที่จะเพิ่มความหนักเข้าไปได้นะคะอ่ะเอาละค่ะถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเรามาเริ่มจากสมาธิกันค่ะเอาละนั่งสบายๆนะคะแล้วเรายืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆนะคะแล้วคอของเราตั้งตรงแล้วค่อยๆหลับตาลงนะคะมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งค่ะให้เรากลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเราเองหายใจเข้าให้เรารู้สึกท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกใครรู้สึกท้องยุบแฟบลงอกแฟบลงหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลงไปถึงท้องหายใจออกให้ลมหายใจของเราเบาและสบายให้เราได้มีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองตลอดการฝึกในวันนี้นะคะให้เรามีสมาธิอยู่กับการใช้งานของกล้ามเนื้อให้เรารู้ว่าเรากำลังใช้งานกล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกผ่อนคลายหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นได้ช่วงคอของเรากันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะหมุนศีรษะกว้างๆเบาๆสัก3รอบ2ขออีกรอบหนึ่งนะคะ3แล้วเราหมุนศีรษะกลับด้านไปทางซ้ายอีก3รอบค่ะ1 2โอเคค่ะหลังจากนั้นเรามาวอร์มข้อมือกันนิดหนึ่งวันนี้อาจจะมีการใช้ข้อมือของเราเราเหยียดแขนตรงมาด้านหน้านะคะให้แขนของเราเหยียดตรงเอาไว้ตลอดนะแล้วเราเก็บนิ้วโป้งเข้ามาค่ะแล้วพับทั้ง4นิ้วเก็บนิ้วโป้งไว้แล้วเราหมุนข้อมือออกด้านนอก10ครั้ง3 4 5 6 7แขนตึงไว้นะ8 9 10แล้วหมุนกลับมาอีก10ครั้งค่ะ2 34 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่หัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายข้ามไปทางขวาแล้วใช้แขนขวาเราขัดแขนซ้ายเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดหัวไหล่ฝั่งซ้ายของเรานะคะค้างไว้อีก3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาไปให้ตรงนะแล้วใช้แขนซ้ายดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ตัวเราค่ะแล้วค้างไว้3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เราเอามือวางไว้ด้านหลัง

0: ตัวของเรานะคะยังอยู่ในท่าเหมือนขัดสมาธิอยู่นะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นนิดนึงค่ะหายใจออกเราค่อยๆดันสะโพกขึ้นมาค่ะกดเข่าลงไปหาพื้นยืดอกขึ้นทิ้งศีรษะไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกแล้วเราค่อยๆลดสะโพกลงกลับมาค่ะทีนี้มาวอร์มข้อสะโพกกันบ้างอ่ะนั่งชันเข่าค่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังค่ะปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาไปตามลมหายใจเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะเราไปเจอกันในท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกไว้นะเราจะเริ่มจากทิ้งท้องลงที่พื้นแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าลึกๆเปิดอกไว้พยายามให้หัวไหล่กับใบหูอยู่ไกลกันเอาไว้นะคะแล้วหายใจออกเราจะโกงหลังค่ะสูบสะดือเข้าไปลึกๆเลยใช่เหมือนแมวโกรธตัวงอๆเลยดีค่ะแล้วหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังค่ะคลายทีละข้อต่อของแนวกระดูกสันหลังของเราเลยดีมากค่ะขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นอย่าลืมกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆใช่ถูกต้องสวยงามมากโอเคค่ะอ่ะนำหลังของเรากลับมาตรงกลางอ่ะทีนี้เราไปกันต่อที่ช่วงอกของเรานะคะเราจะเริ่มจากเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆยืดอกไว้แต่สะโพกยังอยู่ที่เดิมเราจะไม่เปิดสะโพกตามไปนะคะหายใจออกแล้วจะสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกสลับข้างค่ะไปข้างขวากันบ้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปใต้แขนซ้ายโอเคค่ะนำกลับมาอยู่ที่เดิมเอาละค่ะทีนี้เราไปเวิร์กเอาท์กันเลยดีกว่าค่ะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวท่าแรกนะคะเราจะเป็นการทำ downward facing dog นะคะแล้วก็ดึงหัวเข่าเข้ามาหาอกเดี๋ยวแพรทำให้ดูก่อนรอบแรกนะคะเราจะเริ่มจาก downward facing dog เราจะผนึกมือลงไปที่พื้นให้แน่นๆนะลอยเข่าขึ้นมานะคะแล้วพยายามกดส้นเท้าลงไปให้ใกล้แมตมากขึ้นเป็น downward facing dog แต่ถ้าใครที่ขาตึงมากๆจริงๆนะแพรอนุโลมให้งอเข่าช่วยได้นะคะเปิดส้นเท้าขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วจากนั้นเราจะดึงเข้ามาหาอกด้านหน้าโล้ตัวมาด้านหน้านะคะออกแรงพุชที่พื้นเอาไว้นะคะพยายามดันสะบักขึ้นไปหาเพดานเอาไว้สะบักเราจะไม่จมไหลเราจะไม่จมนะอยู่ในท่านี้แล้วถอยกลับไปค่ะแล้วดึงเข่ากลับมาหาอกอีกครั้งหนึ่งขอแบบนี้นะคะข้างละ5ครั้งนะคะน้องแอมพร้อมไหมคะ
1: ใช่เ
0: ดี๋ยวให้น้องแอมทำนะแล้วทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะโล้ตัวไปด้านหน้าดึงเข่ามาหาอกดีค่ะแล้วถอยกลับมาสวยมากดีค่ะพยายามเกรงท้องเอาไว้นะคะ2ดีค่ะ3ออกแรงผนึกฝ่ามือของเราให้แน่นๆไว้4ดีค่ะขออีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคสวยมากค่ะสลับข้างค่ะขออีกข้างนึงดีค่ะ1หายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าไปหาอกค่ะ2ดีมากค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกกดฝ่ามือให้แน่นๆ3ขออีก2ครั้งค่ะเกรงท้องไว้4ขออีกครั้งเดียวค่ะทุกคน5โอเค

0: ยเยี่ยมมากค่ะทีนี้ค่อยๆเดินมือมาหาเท้าแล้วก็ค่อยๆลุกกลับมายืนท่าที่2ของเราในวันนี้นะคะเป็นซูโม่สควอทเหมือนที่เราเคยทำอาทิตย์ที่แล้วเลยแต่วันนี้นะคะเราจะทำเป็นพาวส์ก็คือเราจะใช้การย่อเล็กๆนะคะเหมือนเราย่อลงไปแล้วเราจะใช้การย่อเล็กๆแบบนี้นะคะ20ทีมาเดี๋ยวเราทำตามไปพร้อมๆกันพยายามยืดอกขึ้นมาไว้นะคะขาเราจะกว้างกว่าช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วปลายเท้าเนี่ยชี้ไปประมาณ45องศานะคะอ่ะประสานมือไว้ด้านหน้ายืดอกไว้แล้วค่อยๆย่อลงมาตรงๆนะคะสะโพกเราจะลงมาในแนวดิ่งนะคะตัวเราจะเปิดอกขึ้นมาไว้แล้วย่อลงเล็กน้อย20ที3 4 5 6 7 8 9 10เริ่มเบิร์นยัง11 12 13 14 15 16 1718 19 20โอเควู้นี่แค่รอบแรกนะรอบ2รอบ3เราจะต้องเบิร์นกว่านี้แน่นอนเยี่ยมมาอ่ะไปต่อท่าต่อไปนะคะเป็นท่าลังช์อยู่กับที่นะคะเราจะก้าวขาขวามาด้านหน้าก่อนนะเราจะทรงตัวด้วยขาขวานะคะเปิดส้นเท้าซ้ายด้านหลังเอาไว้นะคะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราก็เคยทำแล้วท่านี้นะคะเราจะย่อลงไปตรงๆนะแล้วเราจะค่อยๆเหยียดตัวขึ้นนะคะออกแรงจากขาด้านหน้าแต่วันนี้เพิ่มความยากด้วยการเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนและค้างไว้ตลอดเลยนะคะในจังหวะที่เราลันช์ขึ้นและลงนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกไม่มั่นคงสามารถกลับไปที่การจับเอวได้นะคะขอแค่ข้างละ5ครั้งนะมาเตรียมตัวค่ะป้ายขาย่อลงและพุชขึ้นหายใจออก1ดีค่ะเกรงท้องไว้2 3หายใจเข้าหายใจออกพุช4อีกครั้งเดียวค่ะ5เยี่ยมมากสลับข้างเอาละพยายามทรงตัวด้วยขาด้านหน้านะคะถ่ายน้ำหนักมาที่ขาด้านหน้าให้เยอะกว่าขาด้านหลังนะเหยียดแขนขึ้นมาเตรียมตัวค่ะป้ายย่อลงแล้วพุชขึ้น1 2เกรงท้องไว้3สี่เข่าจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะคะ5โอเคเก่งมากต่อไปท่าสุดท้ายเดดลิฟต์นะคะท่านี้ที่แพรบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์ขวดน้ำอยู่ที่บ้านให้เตรียมขวดน้ำไว้อะเดี๋ยวให้น้องแอมเป็นคนสาธิตท่าที่จะถือขวดน้ำนะคะเอาละค่ะท่านี้นะคะเราจะยืนขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะพยายามยืดอกแล้วเปิดไหล่ของเราเอาไว้นะและทีนี้เราถือน้ำอยู่ที่ด้านหน้าขาของเราแบบนี้นะคะแล้วเราอิมเมจินว่าเรามีประตูอยู่ด้านหลังเราอยากจะเอาก้นของเราไปปิดประตูด้านหลังเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆพับสะโพกไปด้านหลังค่ะให้น้ำหนักเนี่ยอยู่เลียดหน้าขาไว้แล้วค่อยๆไต่น้ำหนักไปดีค่ะแล้วยืนขึ้นตัวตรงหายใจออก1ดีค่ะแล้วลงแล้วขึ้นหายใจออก2ดีค่ะจังหวะที่เราลงสามารถมองลงไปที่พื้นได้น้ำหนักจะได้ไม่ไปอยู่ที่คอแล้วดึงขึ้น3คอ10ทีทุกคนค่อยๆไปพร้อมๆกันเกรงท้องไว้นะ4ดีค่ะสังเกตหลังของน้องแอมจะอยู่เป็นเส้นตรงตลอดเลยดีค่ะ5ลองพับตัวไปด้านหน้าอีกนิดนึง67ดีค่ะลองสังเกตนะคะหลังของเราจะเป็นเส้นตรงนะเราจะไม่โค้งหลังนะ8แล้วยืดอกไว้อย่าลืมยืดเปิดอกไว้ด้วยดีมากค่ะ9ขออีกครั้งเดียวค่ะเก่งท้องไว้10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปรอบ2นะคะที่ดาวด็อกแล้วก็ knee to chest นะคะ
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวนะเอาละค่ะเริ่มจาก downward facing dog ก่อนมาเดี๋ยวแพรทำไปพร้อมๆกันสมมุติว่าแพรเป็นคนที่ขาตึงมากแพรจะงอเข่าช่วยไว้แบบนี้นะคะทุกคนแต่พยายามดันอกของเราเนี่ยให้ไปหาหน้าขาให้มากขึ้นยืดลำตัวด้านบนแล้วจะไม่โก่งหลังแบบนี้นะคะเราพยายามยืดอกไว้ค่ะแล้วงอเข่าช่วยไว้มาเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกัน3 2 1ไป

0: ะดึงเข่าเข้ามาหาอกขันหนึ่งระวางเท้ากลับป้ายแล้วดึงกลับมา2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะ5สลับข้างค่ะพยายามกดฝ่ามือแน่นๆไว้นะป่ะ1 2อีกนิดเดียว3เกรงท้องไว้ค่ะ4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคทีนี้เรากลับขึ้นมายืนค่ะต่อไปในท่าซูโม่สควอตพาวส์นะคะยืนขากว้างกว่าช่วงสะโพกของเรานะขากว้างๆได้เลยและปลายเท้าเปิดไป45องศาคีย์พอยต์อีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนสังเกตนะคะคือเวลาที่เราย่อลงไปเนี่ยเข่าของเราจะอยู่ในแนวเดียวกับปลายนิ้วเท้าของเราเข่าเราจะไม่พับด้านในหรือจะไม่เปิดออกด้านนอกมากเกินไปพยายามให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเอาไว้นะคะอ่ะมาเตรียมตัว3 2 1ย่อลงแล้ว pause 1 2 3 4 5 6 7 8จะรู้สึกตึงๆต้นขาด้านในนิดเดียว
1: 12
0: โอเค14 15 16 17 18 19 20โอ้โหเก่งมาก
1: ลืมนับไม่ได้เลยนะคะ
0: ห้ามลืมนับห้ามลืมนับเลยอ่ะไปกันต่อค่ะที่ท่าLunch นะคะอ่ะขาขวาอยู่ด้านหน้าก่อนนะแล้วเปิดส้นเท้าซ้ายด้านหลังไว้นะคะพยายามถ่ายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าด้านขวาของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกมั่นคงนะแล้วเวลาย่ออย่าให้เข่าทิ่มไปด้านเกินไปแบบนี้นะคะน้ำหนักมันจะเป็นโหลดที่หัวเข่าเราอาจจะเจ็บเข่าได้ถอยเข่ากลับมานิดนึงแล้วเวลาดิ่งลงไปเราลงไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วค่อยพุชตัวเองกลับขึ้นมามาข้างละ5ทีอู้ๆๆเหยียดแขนขึ้นโอ้โหทรงตัวยากจริงนะ3 2 1ไปค่ะย่อลงแล้วพุชขึ้น1หายใจเข้าหายใจออก2 3ขออีก2ทีค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างทรงตัวไว้ก่อนแล้วค่อยเหยียดแขนขึ้น3 2 1ไปค่ะฮึบ1ย่อลงแล้วดันขึ้น2 3น้ำหนักอยู่ที่ขาด้านหน้านะ4 5โอเคฮู้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย มาท่าเดดลิฟต์กันค่ะมาถือขวดน้ำขึ้นมาแล้วให้ถือขวดน้ำไว้ข้างหน้าขาของเรานะแล้วอย่าลืมนะคะให้น้ำหนักมันเลียดหน้าขาไปในขณะที่เราพับสะโพกไปด้านหลังมาค่ะขอ10ทีค่ะเฮแล้วขึ้นค่ะ1พยายามก้มศีรษะไว้ใช่แล้วขึ้น2ดีค่ะเกรงท้องไว้ก้มศีรษะมองพื้นไว้สวยค่ะ3 4ดีค่ะพับสะโพกไปด้านหลังเหมือนจะเอาก้นของเราไปปิดประตูที่อยู่หลังห้อง5 6ดีค่ะก้มลงมองพื้นไว้ค่ะ7เราจะย่อเข่านิดเดียวพอไม่ย่อเข่าเยอะแต่ใช้การพับสะโพกไปด้านหลังเยอะขึ้นใช่8ขออีก2ทีดีค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงคะ
1: ท่านี้ก็หน้าท้อง
0: ใช่ท่านี้ก็เป็นการต้องฝึกการเกร็งหน้าท้องเพราะไม่อย่างนั้นเราจะงอหลังไปช่วยใช่ไหมคะหลายๆคนที่ทำท่าเดนลิฟต์แล้วปวดหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เกร็งหน้าท้องนะเพราะฉะนั้นฝึกสามารถฝึกท่าที่เป็นตัวเปล่าหรือแม้แต่ฝึกท่าที่ถือน้ำหนักที่เบาๆก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะไปยกหนักๆนะพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อของเราให้ถูกจุดก่อนเราจะได้ป้องกันการบาดเจ็บได้
1: ถ้าเกิดคนทางบ้านทำตามที่ผู้แพ้พูดคือเอาตูดไปประตู
0: ใช่เราเหมือนแบบเวลาที่เราเอาปิดประตูอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะให้ imagine ว่าเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วเราจะต้องยืดหลังตรงเอาไว้ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปรอบที่3ยังไหวอยู่ปะ
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหวนะไหวนะวันนี้มีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เดี๋ยวเราไปกันค่ะ Downward Facing Dog Knee to Chest มาข้างละ5ทีเอาล่ะผนึกมือที่พื้นให้แน่นๆ นะคะถ่ายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามือไว้นะ3 2 1ไปค่ะดึงเข่าเข้ามาหาอกแล้ววางเท้ากลับไป1 2หายใจออกตอนดึงเข่าเข้ามาค่ะ3ขออีก2ทีสี่อีกครั้งเดียวห้าสลับข้างมาค่ะหนึ่งเกรงท้องไว้นะสองสามค่อยๆไปช้าๆด้วยกันสี่อีกครั้งเดียวห้าโอเคจะท่าท่าต่อไปเป็นท่าที่ทุกคนโปรดปรานท่าที่ทุกคนปวดปานมาทำตามไปพร้อมๆกันอ่ะเซตติ้งขาของเราให้กว้างนะแล้วเปิดปลายเท้า45องศานะคะยืดอกหลังตรงตัวตรงไว้นะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพระ

งานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยกถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลิเยเดอชอมองเป็นราชทูต

0: เจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมงเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งทรงสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23 มิถุนายน 2569เวลา 13:45 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลีเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนง แม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคล

0: และความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา

0: และบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรแม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธาน

รวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดราบกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรหนึ่งเวลา 15 นาฬิกา 45 นาทีณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวาน

มะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโกสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยุราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัด

สันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายระหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสัง

0: คราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: พาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะผ้าข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นผ้าข้าวของสุกใจแลนด์ซึ่งผ้าข้าวสุกใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นผ้าข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไร

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือ

0: คำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้มหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้มหูเสือไม่มีอ้าวมีอาริกาโน่โอเคลาบปลาต้องกินกับอาริกาโน่สดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดรากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาเข้าในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
3: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
2: หอย
3: เชอร์รี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
2: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานน่ะดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นเนี่ยแหละครับนำมาย่าง

0: ก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี
0: ่ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาจิกกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: พาข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นพาข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้พาข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบฝ้ายไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในดูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะเพราะนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ10ถึง20ครั้งทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะฮะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ดดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ต้องหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได้นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศน
0: ะ
1: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
0: ้
1: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็แล้วก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
0: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
0: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
1: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
0: ่
1: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่นๆเห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี่เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
0: ตอบสนอง
1: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
0: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
1: ไม่ใช่เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
0: ค
1: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับอยู่นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
0: เขารู้ตัวหรือเปล่า
1: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะฮะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
0: ็
1: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้อง ขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
0: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
0: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
1: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะฮะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
0: ี
1: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
0: นวดก่อนเลยดีกว่าน
1: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอกนะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
0: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
1: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆน
0: ะ
1: เพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
0: คือตรงนี้
1: เนี่ยนะฮะนะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
0: น
1: ะคร
0: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
1: วางอย่างนี้นะครับ
0: วางทับกัน
1: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
0: ะ
1: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเรานี่จะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
0: ม
1: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
0: ่
1: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
0: น
1: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
0: ะ
1: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
0: ค่ะ
1: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
0: 2ครั้ง
1: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
0: ่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
0: เปิดระบบหายใจ
1: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
0: ้
1: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได
0: ้นะแล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
1: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
0: เป่าปาก2คร
1: ั้
0: ง
1: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮะ
0: ค
1: ือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
0: ็
1: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
0: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
1: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบ จมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างนึงเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
0: เหมือนเงยหน
1: ้
0: า
1: แงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
0: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่จะประกบปากใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
0: ้
1: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
0: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
1: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว คือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
0: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
1: ที่คอเนี่ยนะฮะชัดเจนที่สุด
0: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
1: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขา
0: หน้าขาตรงนี้
1: นะขานีบเนี่ยนะฮะก็สามารถคลำได้นะฮะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
0: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
1: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
0: กราม
1: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮะลากเส้นตรงลงมาเราคลำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
0: ตุ๊บ
1: นั่นนะฮะ
0: ตรงนี้คลำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: คลำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคลำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่ได้มือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
0: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
1: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายและเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
0: ะ
1: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
0: ้
1: นะอีกจุดหนึ่งก็เขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะข้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
0: ค่ะเราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้าให้เอียง
1: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่สา

0: มาจะต้องคอยกดไว้นะฮะนะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้ก่อนถ้าเข้า

0: หัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้น
1: ะ
0: มันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่กันคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาก็จะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาไว้กลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเร
0: ื่อยๆก็ปั๊มไปเรื่อยๆจนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เข้าไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาลายมีอะไรอุดๆในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็จะทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้อง
1: นะให้เขาขย้อนไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาขย้อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
1: ะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจหรือโรค

0: ปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งเพราะนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกๆคนมาทําความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์สิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapiram Palace in Chiang Mai,which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields.She chose an area in Mae Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties.Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
5: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dharapiram Palace in Chiang Mai.
0: Which of the following is incorrect about Suan Jiao Sabai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dararasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D.Princess Dararasmi experimented with growing different types of roses in the garden. พร้อมแล้ว See you! You! ตัวได้ไปครับตอบว่า
7: The answer is C. Farmers were using labor-saving implements with animals.
0: Your answer C is... ผิดนะครับ Automatically, we come to this side.
8: The answer is D. Princess Dararasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
0: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice. พร้อมนะครับ See you! นารีรัตน์ได้ตอบก่อนบ้างทีนี้ The answer is...
8: B.
0: Can you please read out loud?
8: This garden was built in Western architectural style.
0: Your answer, B!

0: ไทยหนึ่งร้อยคะแนน
1: ชัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born in England on the 300th anniversary of Galileo's death on January the 8th 1942 His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อ1เลยอ่ะตอบว่า
2: Stephen Hawking ครับ
1: คิดว่าได้ไม่ได
2: ้ได้
1: Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะ
3: ไม
1: ่ยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรค เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอก็ไม่รู้อีก
3: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
1: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของวันนะฮะ
3: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิง
1: รับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
4: เปิดประตูสัญจรตลอดสกูลทัวร์โครงการแนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
1: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
4: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจอมต้องรับความกดดันกันคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
1: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
5: False.
1: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
6: True.
5: True.
1: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
5: True.
6: False.
1: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
6: False.
1: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
5: True.
1: A child can bring a toy gun with him on the plane.
6: False.
1: David can bring a box of matches in his checked baggage.Baggage.
5: True.
6: False.
1: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
5: True.
1: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
5: True.
6: False.
1: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
6: False.
5: True.

0: และใน2โรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน isเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry On ได้ไหม
1: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ Carry On ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น Liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
2: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่า
1: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน100 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
1: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้32,000ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
1: ได้
0: ครับแต่ไม่เกินนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
1: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะโอเพนได้ไหมได้
1: น่าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
1: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
3: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
4: Royal
0: Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
5: พวกเรา Prince Royal ขอเป็น Prince ในหัวใจเธอหนึ่งครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
6: These meatballs are humongous. These balls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for differences. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
7: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jai Hom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yi Saishin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality. It produced strong ceramics with a beautiful white texture.Aba Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5 to 6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7 to 8 inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently,There are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
0: From the video, which of the following statements about kaolin clay in Lampang is correct? A.

0: It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5 to 6 inches in diameter to bowls that are 7 to 8 inches in diameter. B. Lampang is the best source of kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C. U. สตรีสีหน้าได้ไหมครับตอบว่า
1: D. Dog. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar.
0: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้าอ้าวเป็นสโตรย
2: ์ C ครับ
3: C ครับ
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
1: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it.
0: You think it's right? คำตอบคือข้อ C เป็นของเราเลยครับไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one: This country has 4 official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number two.It has the highest population density in the region and the 3rd highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number 3. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal Vithyalai มาก่อนตอบว่า
3: สิงคโปร
0: ์คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal Vithyalai พักสักครู่เดียว We'll be back after these messages Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal Vithyalai นั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1yard begin ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal Vithyalai เข้าสู่รอบต่อไปวิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเซนนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียบประมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีสีน่านและให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal Vithyalai จาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว 5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาท์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 seconds Now
2: South Korea
3: Past
4: United States
5: Cambodia
6: Past
7: Lao
8: India
9: Thailand
10: Mongolia
11: Pakistan
12: Maldives
13: England
14: Korea
15: USA
16: Brunei
17: Philippines
18: Past
19: America
20: Japan
21: Saudi Arabia
22: Vietnam
23: Lao
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศ APEC ครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไชนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆ อีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
24: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการSee you on the road, season 2! สวัสดีครับ

0: เมลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the waterIt's in the water, and it has like a.
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it. It burns. It burns when you touch it.
2: เล่นกับฟุ้นเป็นไงแล้วjellyfish jellyfish jellyfish
0: โถปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนาน2นานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
3: ก็สนุกดีเพราะว่าตุนแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะวาดแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี้
4: Good morning how are you จ๊ะ What's your name where
5: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
5: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
6: มากขึ้น
5: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
6: ถูกต้องค่ะ
5: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
6: เต็มที่
5: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
7: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
8: yeah. and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
9: is egg mat, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
10: อันเรียกก่อน
11: ไปเลยเหรอ
9: Never get back.
8: Find me again later in the galaxy.
12: I will separate into two groups.Me and Tun is the first
8: group.
12: Yeah, and
8: and
9: Bang
8: and
9: Bang.
8: Yeah, second group.
12: ว
8: ิธีของเราก็คือ Onoi O.
9: Thai style.
8: Thai style.
5: Have you ever tried Onoi O?
8: Onoi
5: O. Onoi O.
8: Onoi O.
5: Yeah.
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and two และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13: เอ้ guys are you ready
14: Go check it out.
5: Yeah. โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
6: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค
5: ่
6: ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
5: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
6: ๆ
5: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
6: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
5: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ

0: Muck, muck.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ดีดิ
4: วู้ฮู้เรียลเท่เลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบั๊ม
7: We're gonna be goalkeeper.
8: Okay, I'll call you to a pass.
7: Thank you.
9: So,

0: Los boomers.
1: No, brimstone first.
2: This is a brimstone.
1: Oh, okay.
2: Okay.
1: Okay.
2: And it's
3: one, two, three, Brooklyn!
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนครับทีมสีฟ้า
5: เป็นผู้ชนะ
4: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
5: ะ
4: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
5: ้
4: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
5: ์แอโรคราฟต
4: ์ใช้ลมนะฮะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอสนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
5: พร้อมค่ะ
4: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: เราไปชนกันมันสนุกดีอ่ะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็กระแทกมันเลยอะไรอย่างงี้
1: สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: dừng lên X-Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that?
3: Yes
4: คือในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Okay. What do you think?
1: Okay.
2: How do you feel?
3: How do you feel right now?
4: You know what?
3: Yeah.
4: So,
3: it's okay?
4: It was amazing,
3: right?
4: Because I opened my eyes, it was closed.
3: Right.
4: And I saw all this and I was like, oh my God!
3: Okay, so what did you hear?
1: DiCaprio and the movie.
3: And the movie. And
4: the last one.
1: What did you hear?
3: DiCaprio and movie.
2: But it's late.
3: What did you say? What is your keyword? Chip?
5: Yeah.
3: Chip. Chip. Chip. Chip.
6: I have to say movie.
4: DiCaprio.
3: What is that?
2: DiCaprio.
3: What do you think?
4: I think I'm
3: and the answer, the answer is The Beast!
2: Go! Oh my
0: God, Titanic!
3: Titanic! You lost this game!
7: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
8: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค
9: Oh my God
8: Your what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh, don't say anything.
1: Sydney.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, Sydney. Woo.
0: ประเทศไทยแบบปกติของประเทศไทยเออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะเออชิโกซันเป็นคนไม่ชอบที่จะมาเชียงรายเอาล่ะครับลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคิดว่าเป็นเชียงรายเอาล่ะครับอ่าโอเคได้แก้คำตอบเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
1: ได้ยินแค่ซิตี้
0: ซิตี้ that
3: Only city. Only city. And screaming. And scream. Who scream?
0: Who give woo? Wow!
4: Why didn't they hear the?
1: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
5: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. Yes, Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
4: Yeah.
1: Yeah.
6: Yeah. It's so exciting.
4: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word what I say. I say the word movie, and then I move.
4: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio.
0: It's so clear that word is okay.
4: Yeah.
0: How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
7: And I think you're fun.
0: Yeah.
7: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah,
8: we
0: did together.
8: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: How about you? Last one.
9: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.

0: เวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
1: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
2: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
2: พร
1: ้อมนะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เจอกันหลังไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
0: คือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
3: and we are recommend three of them
4: We recommend
0: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ก็ลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
5: Wash your come on
0: ดีมากค่ะ Wash your come on ค่ะ
5: Wash
0: คือง่ายๆนะคะ Wash แหวนก็คือ Will กับ Would ชอช้างก็คือ Shall กับ Should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแค้นกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ May, Might กับ Must นั่นเองค่ะ Wash your come on Wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
6: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราต้องคุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
7: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
8: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
9: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ

0: One man, two men หรือจะเป็น the first man ผู้ชายคนแรกกับ the second man
1: ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย
0: many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts
1: อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ
0: หรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิ๊ดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับ my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keycar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง the matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า neoYou are the chosen one. นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food. อันที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาคำถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study EnglishI like Japanese food, Chinese girls, and Korean songs. นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese. ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino. หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean. Australia, Australian. คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored TikTok คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring eventคนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object แล้วสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted ted

กับ DED did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะผิดนั่นเองครับถูกต้องฮะส่วนในตัวครับก็คือ did ครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับ so did กับ did ใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าเหรอครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับ
สิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู Adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3

0: พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1. adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2. ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ 3. ครับก็คือ adjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big? ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man here Is Chris the biggest man here Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า is sexyisn't sexy โหยไม่จริงนะกับ is sexy sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณกับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ is sexier than ตุ๊กกี้ชนิดแน่นอนครับ isn't sexier than ตุ๊กกี้ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is sexier than ตุ๊กกี้และถ้าคุณนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ is พัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeed is handsomeNadeed isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeed หล่อหรือเปล่า Is Nadeed handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeed หล่อกว่า Chris Nadeed is more handsome than Chris Nadeed isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeed more handsome than Chris probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่าNadeedเป็นหล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่นNadeed is the most handsome man in Thailand Nadeed isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is Nadeed the most handsome man in Thailand
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุดๆๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white

tea isn't similar to green tea. Similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ The Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ it's the same as it's similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบไปบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับThe traffic is a bit bad. รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad. หรือ The traffic isn't bad. เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy. The soup is too spicy. Very spicy. Damn spicy. Quite spicy. Not very spicy. Not that spicy. A bit spicy. นั่นเอง The soup is not spicy. เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูด

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
2: Hi.
1: Hi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: สวัสดี Good morning
1: Good morning
2: Good morning
1: Good morning
2: สวัสดีตอนเช้า Good afternoon
1: Good afternoon
2: Good afternoon
1: Good afternoon
2: สวัสดีตอนบ่าย Good evening
1: Good evening
2: Good evening
1: Good evening
2: สวัสดีตอนเย็น How are you
1: How are you?
2: How are you?
1: สบายด
2: ี
1: ไหม
2: สบายด
1: ี
2: ไหม
1: เป็นยังไง
2: บ้าง โอเค อีกครั้งนะ Hi
1: Hi
2: Hello
1: Hello
2: Good morning
1: Good morning
2: Good afternoon
1: Good afternoon
2: Good evening
1: Good evening
2: How are you?
1: How are you?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: Okay.
0: Oh, huh? Next. Oi, Silhem. Silhem, nice to meet you. Hey, hey, Silhem.
2: Okay, ต่อนะ Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: Glad to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.ยินดีที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: Please to meet you
1: Please to meet you
0: อ่าน
1: ฟัง
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: เอาคนใหม่เมื่อกี้เลย

0: The meticulously crafted light and sound that create a shared feeling. And the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้

0: บรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the Shamatainess isn't far away it's not just about national policy it starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Tung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์แกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสี่ที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์แกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามTeacher Gregไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้

0: ที่เรกตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะก้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โหแล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์เกรกไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ let's introduce ourselves my name is teacher greg thank you
2: ลูกอินค่ะ
3: กาแฟค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: ใบหม่อนค่ะ
7: บัวค่ะ
0: น้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
8: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ะทีม Miniature Dragon ถ้าไม่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
9: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
10: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
10: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
10: พูดจริง
0: นั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอน
10: ครับพจน์พรค่ะ
0: พจน์พรอยู่ไหน
10: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
10: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
10: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
10: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
10: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยฮะ
10: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
10: Yeah
0: ไปกันเลย Bye Now Baimon is taking me to Coach Pond for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons Let's see her now
10: สวัสดีครับทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
0: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
0: ได้ค่ะบายบาย I've seen the national athletes play on TVBut I've never seen it in real life. ก็คือ Teacher Greg เคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
11: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
11: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
9: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
9: ้
0: อม
9: ไม่ใช่นวดแบบนี้ค
0: ่
9: ะ
0: เอ้ายังไงครับ
9: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ let's go
10: ไปก่อน
0: ไปและตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
10: ตะกร้อ court
0: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
11: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
10: position
0: โอ้ทีเชอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
11: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
0: ตัวฟาดเรียกว่า striker
10: Striker
11: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
0: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
11: ใช่ค
0: ่
11: ะ
0: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
10: right
0: ซ้ายก็คือ left
10: left
0: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรครับขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup right
12: มะนาวมะนาว
0: left โอเคเข้าใจแล้วนะครับ2คำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาด แล้วตำแหน่งที่2คืออะไรครับ
11: ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่อยาก server
1: server
11: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
0: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
1: back
0: striker server แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
11: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
1: setter
0: แล้วเองสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
11: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาได้ก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทางไหน
0: ก็สลับกันได
11: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
1: Ratchet
0: ball โค้ชพรครับ Ratchet ball หรือลูกตะก้อทำจากอะไรครับ
11: สมัยก่อนนะคะลูกตะก้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
1: synthetic
0: rubberRubber แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
11: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
11: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
11: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็น striker หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
1: ดูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็น setter หรือว่าตัวชงครับ
5: หนูค่ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
11: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับยกมือ โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชพร
11: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเดียวจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
5: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
5: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ what do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
5: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
1: target
0: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
5: ข้างในค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
1: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
1: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะครับเรียกว่า back foot
1: back foot
0: ใช้มือได้มั้ยครับ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆเก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่จะแกร่งจะหนักคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
11: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
11: เรามาดูกัน
0: โอ้ยสูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปมอนกู๊ดจ๊อบโค้ชฟอนฝึกเพื่ออะไรครับ
11: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬานะมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
11: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซีน้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลส์ไ
5: อบูลส์ไ
0: อถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
11: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเชอร์ครับคิดว่าทีเชอร์จะได้กี่คะแนนครับ
11: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
11: เป้าหมาย
0: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
11: ที่เชื่อตรงนี้ค่ะซิ
0: บครับ

0: ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้าค่ะ
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ National Team
2: National Team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national team athlete
1: เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
0: ไหนทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเอาตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: ชิว
1: ยังไง
0: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
0: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค
3: ่
6: ะ
3: บัวสู้
1: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ร้องเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเชอร์เก่งรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์ต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching
2: stretching
1: น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
0: ยืดแขนค
1: ่
0: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สอง
3: ว้าว
1: สนุกที่สุดชอบขาด้วย

0: ยกขานะฮะ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
1: ทักษะตะก้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับทีเชอร์เกรกก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะทีเชอร์เกรกก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอทีเชอร์เริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนําให้ทีเชอร์ลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะก้อมันต่ําเนี่ยเราต้องย่อก่อน
0: ย่อ
1: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สําคัญพ่อพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
0: ได้
1: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
0: ้ให้มันขึ้นไปก่อนนะครับแล้วลง
1: เสร็จปุ๊บทีเชอร์ก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองทีเชอร์ลองดูนะค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ follow ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคจะคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราที่จะต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5
0: ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับที่จะแกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 5
0: โอ้โค้ชพรครับใช้เท่าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
0: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2
0: เอ้า
2: 1 2 3 4 5
0: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ได้ค่ะทีเชอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
0: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรฮะ
1: การเสิร์ฟค่ะ
0: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
0: คำที่สอง
1: การโยนค่ะ
0: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: throw
0: โค้ชพรครับคำที่สาม
1: ส่งค่ะ
0: ส่งก็คือ pass
2: pass
0: เก่งมากและคำที่สี่
1: โดนตะข่ายค่ะ
0: โดนตะข่ายก็คือTouch the net.
2: Touch the net.
0: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะก้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษา

0: ครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
1: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีเสมอครับ
2: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค่ะ
0: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
2: ได
3: ้สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬานะถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
4: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training Now that they're getting started seeing the glint in their eyes I believe they can definitely do it And next time we're going to meet another good kid Don't forget to tune in See you soon Bye byeคำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
5: ถูกต้องยังมาก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Tungleo! สวัสดีครับทีเจอร์แกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์แกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตาม Teacher Greg ไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ Teacher Greg

0: ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โหแล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์เกรกไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves. My name is Teacher Greg. Thank you.
2: ลูกอินค่ะ
3: กาแฟค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: ใบหม่อนค่ะ
7: บัวค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อน้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
4: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
1: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
6: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
4: พูดจริงค่ะ
0: งั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: โค้ชพรค่ะ
0: โค้ชพรอยู่ไหน
1: อยู่ที่สโมสรค่ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
1: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
1: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
1: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
1: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
1: Yeah
0: ไปกันเลย Let's go Bye Now Baimon is taking me to Coach Pon for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons. Let's see her now.
4: สวัสดีค่ะ
8: สว
4: ั
8: สด
4: ี
8: ค
4: ่
8: ะ
0: สว
8: ั
0: สด
8: ี
0: คร
8: ับ
0: สว
8: ั
0: สดีครับ
1: พอนค่ะทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
0: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพอนจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
0: ได้ค่ะบ๊ายบายI've seen the national athletes play on TV, but I've never seen it in real life. ก็คือที่เราเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
8: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินนะครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
8: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
4: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
4: ้
0: อม
4: ไม่ใช่นวดแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: เอ้ายังไงครับ
4: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
1: ไปก่อน
0: Bye. และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
1: ตะกร้อ court
0: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อตำแหน่งอะไรบ้างครับ
8: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
1: position
0: โอ้ทีเจอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
8: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
0: ตัวฟาดเรียกว่า striker
1: Striker
8: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
0: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
1: right
0: ซ้ายก็คือ left
1: left
0: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรครับขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup. right hup. left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่สองคืออะไรครับ
8: ตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่ยาก server
1: server
8: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
0: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
7: ค่ะ
0: สไตรเกอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วมีอีกหนึ่งตำแหน่งคือ
8: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
7: Setter.
0: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
8: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทาง
0: ก็สลับกันได้
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ Ratchet Ball
7: Ratchet Ball
0: โค้ชพรครับ Ratchet Ball หรือลูกตะก้อทำจากอะไรครับ
8: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
7: synthetic
0: rubber
7: rubber
0: แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
8: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
8: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
8: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
7: หนูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
7: หนูค่ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
8: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ ตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเซิร์ฟครับยกมือโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
8: ตัวเซิร์ฟนี่ก็จะมีการเซิร์ฟอยู่สองลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเซิร์ฟหลังเท้ากับเซิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเรียนจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
4: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
4: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปกันเลย Let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ What do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
4: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
7: target
0: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
4: ข้างในค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
7: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
7: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
7: back foot
0: ใช่มือได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างยากด้วยนะครับเด็กๆ เก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่จะเกรงจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
8: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
8: มาดูกัน
0: โอ้ยสูงไป a little lower เอ้โอเคเก่งมากไปเหมือนกิจกรรมโค้ชพรฝึกเพื่ออะไรครับ
8: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเจลซี่เชิญเลยครับเชลซี่สู้โอเคเจ็บคะแนนดีนะ
8: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซี่น้ำเยอะยิ่งเพิ่งไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลส์ไ
4: อบูลส์ไ
0: อถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
8: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
8: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
8: เป้าหมาย
0: 10คะแนนโอเคได้เลยมา
8: ทีเจอร์ตรงนี้ค่ะ10
0: ครับ

0: ช้ได้ค่ะสุดยอดเลย
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า the smiley face strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้าค่ะ
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ national team
2: National team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
1: team
2: team
1: athlete เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
0: ไหนทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเอาตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: คิว
1: ยังงี้
0: เลยค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
0: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: บัวชู้ชู
1: ้ชู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ร้องเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเชอร์เก่งรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์ต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching
2: stretching
1: น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
0: ยืดแขนค
1: ่
0: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สองว้าว
3: เอวมันเอว
1: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
3: ทักษะตะกร้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับ teacher Greg ก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชือกเก๊กก็คือตั้งตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอที่เชือกเริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนำให้ที่เชือกลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะกร้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
1: ย่อ
3: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
1: ได้
3: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้อ๋อ
3: มันก็จะไปข้างหน้าถ
1: ้
3: าลักษณะนี
1: ้ให้มันขึ้นไปก่อนครับแล้วลง
3: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองดูค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ follow ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีเชอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเชอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5ครั้ง
1: 5ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเชอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1
1: 2 3 4โอ้โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
3: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
1: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2
1: เอ้า
2: 1 2 3 4 5
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ได้ค่ะทีเชอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
1: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
3: การเสิร์ฟค่ะ
1: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
1: คำที่สอง
3: การโยนค่ะ
1: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: โ
1: ค้ชพรครับคำที่3
3: ส่งค่ะ
1: ส่งก็คือ pass
2: pass
1: เก่งมากและคำที่4
3: โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
2: touch the net
1: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
0: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอครับ
4: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค
1: ่
4: ะ
1: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรานะ
6: สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดเนี้ยที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนเนี้ยคือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training. Now that they're getting started, seeing the glint in their eyes, I believe they can definitely do it. And next time, we're going to meet another good kid. Don't forget to tune in. See you soon. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
3: ถูกต้อง
1: เ
3: ยี่ยมมากแล้วว่า

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนหนึ่งเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนหนึ่งได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าๆตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: สมมติว่าตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.สี่โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้ละอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะว่าจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปประชาสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วผมว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อเลิฟซิกเนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือเลิฟซิกมาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเฟยฟางแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่า อะไรอ่ะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที
1: ่
0: ชิปกันไปคือความเป็นมโนของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้อ่ะจริงอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่ผมว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอ่ะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองคมถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้
1: อ
0: ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน่
0: ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมดมาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว
1: ์ออ
0: กต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณก็อยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชันใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองอ่านี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอ๋มีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต์คุณสามารถนำโปรดักต์

0: นี่ยหรือศิลปินคนนี้ทำมูลค่าหรือ value ได้อย่างไรถ้าคุณเอา product นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอา product นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที
1: ่ถูกต้อง
0: ดังนั้นณวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้าง value ให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไหมคะแต่อะไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจนมันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
0: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เ
1: ตอร
0: ์กับโรงเรียนครูเงาะ
1: ครับ
0: คุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนครูเงาะหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนครูเงาะเนี่ยไปประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้แต่ว่าให้ครูเงาะเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรีทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับครูเงาะจะคุยในลักษณะไหน
1: จริงๆบริษัทโอเองครูเงา
0: ะ
1: มีน้องๆที่มีคนฟอลโลเวอร์อยู่เยอะมากอย
0: ่
1: างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูเงาะสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับครูเงาะแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้วจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ครูเงาะก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
0: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้วสมมติน
1: ะ
0: แต่สมมติว่าครูเงาะแบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
1: คุณกอ
0: คนนี้บอกว่าแหมแต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
1: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเราในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอทเตอร์ในการคิด PR ประชาสัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
0: โอเคโหเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
1: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
0: ่ะ
1: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้ชื่ออย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมีตติ้งต่อตอนนี้มีปัญหา

0: โควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้ image ภาพลักษณ์ได้แบรนด์ awareness แล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอ๋จะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะแล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอ๋เนี่ยเก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรเงี้ย
0: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างอิมเมจใน Instagram หรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสม
1: ั
0: ยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ทเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์และชาแนลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTube เราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็กๆมีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมาก
0: ๆครับ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: คอ
1: นเนคชั่นหร
0: ื
1: ออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมี
1: อ
0: ินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: นี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอ๋สตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนหนึ่งจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอ๋ฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอ๋สรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอ๋นึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูเงาะเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูเงาะจะเจรจาต่อรองกัน

0: ไม่รู้สึกว่าครูง้อเสียอะไรเลยอ่ะครูง้อรู้สึกว่าครูง้อมีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันนึงมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนหนึ่งโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแหลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูนหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูง้อกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ันนี้พี่โอซานเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่สามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการครับ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.

ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับกลับมาพูดฟิตพอไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ Keep fighting

fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่าไฟบังคับใช่ไหมครับคำว่าไฟบังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่าไฟบังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อมาถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงค่ะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง F
3: F

GHT โอเคไฟลท์ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Five นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งและ

คะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice practice practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again Practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากนะ

มาดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีฮาร์ลีฮาร์ลีเดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเคลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเคลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเคลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างเงี้ยละค่ะ
1: ต้องการอาหาร

ยค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helpingHelping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helping of ice cream that's his third helping of ice cream เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่กำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
1: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Why does everything bad have to happen to me?
5: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
6: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
5: อ้าวนั่นโทรศัพท์มานู่น
6: Hello
4: Hello
6: help you
4: Excuse me. Do you speak English?
5: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
6: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้
5: ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
6: Hello thank you for calling housekeeping how can I help you
5: อย่างนี้ก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
4: ้ Yeah I want to change my mattress
5: huh
4: mine's too hard
6: What you want a new mister? ว้าวเขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
5: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ sir do you mean mistress or mattress?
6: Sir do you mean mister or mattress?
4: No my mattress is so hard.
6: Okay sir we will change the mattress for you. Okay thank you.
5: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
6: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
5: โอ้โห
6: ตบ
5: ขวาโอ้โหสับในซีรีส์
6: รู้
5: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
6: เก่งนะเนี่ย
5: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
6: Hello sir
4: I also want to change my bed sheet
5: เกิดอะไรขึ้น
6: เช็ดอุจจาระลาดที่นอน
5: เป็นไปได้เหรอเขาพูดว่าอะไรนะ
6: เขาบอกว่าเบดชีท
5: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
6: Hello sir what do you mean bed sheet or bed sheet
4: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
6: okay sir thank you
5: เขาว่าไง
6: เบดชีท
5: นี่ผ้าปูที่นอนงี้ไงเห็นไหม
6: โอเค
5: เบดชีทก็ได้ไหมปัดโต้คนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโต้เอ้ยมารับสิ
6: Hello sir
4: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
6: pillowcase
4: yes that's right it smells like old person
6: เคสโทรศัพท
5: ์
6: หรออ
5: ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
6: ใช่
5: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
6: ใช่
5: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
6: okay sir I will change it for you thank you โอ้ยแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เฮาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
5: แม
6: ่ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสตอรองเลยจ้านี่เฮาคิปปิ้ง
5: โทรมาโทรผิดเบอร
6: ์นั่นแหละ
5: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
6: สายทั้งวันฮัลโหล
4: And finally, this blanket.
6: Get. Oh, I know.
4: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
6: Duvet?
4: No, not duvet.
6: Duvet.
5: Huh? Which way am I?
6: เนี่ยไอ้แบงค์เข็ดเนี่ยพอเข้าใจได้
5: แปลว่าม
6: ันคือผ้าห่ม
5: ผ้าห่มแบงค์เข็ดคือผ้าห่ม
6: แต่เขามีไอ้อะไรนั้นดูเวดูเวดูเวอะไรสักอย่างไง
5: ดูเวใช่ไหม
6: ใช
5: ่อ๋อ DUVET อ่ะ
6: ดูเวทผ้าหนวม
5: ผ้าหนวม
6: ใช
5: ่ก็เราเอาเสียงผิดไง
6: ก็ถูกแล้ว
5: DUVET
6: ดูเวท
5: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวแล้วเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกอะไรไหมเรียกดูเว
6: ดูเว
5: เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
6: โอเค I will change your blanket and your duvet
5: for you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่าง this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะและประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น We understand each other. พวกเราเข้าใจกันและกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า We are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันและกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
7: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้ปั๊มก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: okay, so can we like yes
9: go sit there it looks here.
7: really cozy
9: okay
7: uh-huh. okay so okay. พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
8: This is actually my grandfather's house.
7: คือเป็นบ้านของคุณปู
8: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
7: โอ้อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
8: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
7: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
8: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
7: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
8: Could you please like show us around? Oh sure yep.These are made from recycled item.
7: Oh, นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับ recycle นะคะ
8: Yeah. These are from pallets.
7: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็น recycle ค่ะ
8: We also have our traditional food cover.
7: Oh.
8: Yes.
7: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
8: It's not a hat, okay?

0: what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village.
0: Uh-huh.
1: In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือ Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: Uh-huh. คือมีการแข่งขันกัน
1: Yeah. Who can fly the furthest?
0: Uh-huh.
1: Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, oh. using the strings are made of glass.
0: Uh-huh.
1: So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะ
3: มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะ
2: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
4: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked here for nearly 2 years.ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
4: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะ ยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
3: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
2: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
3: ไปชมกันเลยค่ะ
5: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
6: ใช่ป่ะไว้ที่ไหนไ
5: ปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
7: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
8: ทั้งสิ้นประสบนิยมอีกสิเดสมาคิดเป็นอีกสิ
5: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
7: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
9: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายนิดนึงกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
7: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
8: あの車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。はい、僕このマークあんま好きじゃなくて。
5: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันขยับขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
8: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
5: ああクッションนี่ไงคือเบาะไง
9: ขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเมาส์รอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
8: こういうものがあったらいいなって思うこととか。
9: でความรู้มาจากไหนคือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
3: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเราจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
4: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
3: กริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ rememberจำได้ understand เข้าใจ
4: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
3: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
4: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
4: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
3: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้
4: Discourage ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ
3: ้โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
4: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
3: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
4: และน้องๆสามารถกลับพบกับรายการ
3: English Level Up
4: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่าง

างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับอาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์ฐาอัจฉริยกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบัน

0: ไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyong for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
0: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
1: Currently, the wearing of Chut Thai Pharachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular. Because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern,And consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
3: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem.
4: P-R-O-B-L-E-M.
1: Your answer is correct.
0: Yeah.
1: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
5: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel
5: C H A F V E R
1: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
6: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
6: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
6: Correct.
1: You are right.
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองตกด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
6: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีและที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
7: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
7: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
7: TourISM
1: Your answer is correct. Good job.
0: มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นนามนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
8: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
8: S-T-A-C-K
1: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T
0: ชื่ออะไรคะ
9: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นอู้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
9: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
9: L U
0: G
9: เกือบแล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GA G E
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
10: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
10: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
10: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
9: T O W E L.
1: Your answer is.Correct.
0: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลย เหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
11: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
11: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let'sPlay spelling.
1: Your word is snorkel.
9: S N A K E R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
12: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
12: พร้อม
0: Play spelling
1: Your word is education
12: E D U C A T I O N.
1: Your answer is correct. Good job.
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลย ไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
1: Spelling Charity
2: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
13: กูดมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
2: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
13: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
13: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
14: ง่าย
15: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tiger
16: T I G R
1: No
16: T-I-G-G-E-R
1: Rabbit
16: R-A-B-B-I-T
1: Parrot
16: Pass
1: Elephant
16: E-L-E-P-H-A-N-T
1: Eagle
16: E-N-G-L-E
1: Monkey
16: M-O-N-K-E-Y
1: Zebra
16: ลอง
13: ดูครับว่าได้ไหม
16: C-E-B-R-A
1: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
16: ื่
0: อกี้ตอนแรกคุณจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ไปแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
16: ้
0: คำที่เรา
16: เร็วเกิน
0: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
16: คำว่าเนา
1: ะ Parrot
16: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
16: จริงด้วย
0: รู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
16: ี่ P-A-R-R-O-T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำประมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
17: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
17: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
17: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Books.
17: B-O-O-K-S.
1: Shelves.
17: S-H-E-L-V-E-S.
1: Papers.
17: P-A-P-E-R-S.
1: Tables.
17: T-A-B-L-E-S.
1: Chairs.
17: C-H-A-I-R-S.
1: Title.
17: T-I-T-L-E.
1: Reader.
17: R-E-A-D-E-R.
1: Magazine.
17: M-A-G-A-Z-I-N-E.
1: Newspaper.
17: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
1: Journal.
17: J-O-U-R-N-A-L.
0: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
1: Very good. Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
1: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
14: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Planets
7: P-L-A-N-E-T
1: Planets
7: S
1: Mars
7: M-A-R-S
1: Venus
7: V-E-N-U-S
1: Saturn
7: S-A-T-U-R-N
1: Jupiter
7: J-U-P-I-T-E-R
1: Uranus
7: U-R-A-N-U-S
1: Mercury
7: M-E-R-C-U-R-Y
1: Solar System
7: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
1: Nebula
7: Again?
1: Nebula
7: Pass.
1: Galaxy.
7: G-A-L-A-X-Y.
0: โอ้โหเก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word nebula correctly, it is E-B-U-L-A.
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
7: 9คำ
0: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
15: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
15: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
15: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling

0: will start now. Shirt.
1: S-H-I-R-T.
0: Socks.
1: S-C-O-C-K. Pass.
0: Dress.
1: D-R-E-S-S.
0: Skirt.
1: S-K-I-R-T.
0: Coat.
1: C-O-T-S-H.
0: No.
1: Pass.
0: Shorts.
1: S-H-O-R-T-S.
0: Sweater.
1: S-T. Pass.
0: Trousers.
1: Pass.
0: Blouse.
1: B-R-O-D-S.
0: Sorry. No.
1: Pass.
0: Necktie.
1: N-E-T.
2: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
0: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S
2: What else did she skip?
0: Sweater S-W-E-A-T-E-R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ Necktie How would you spell that, Professor?
0: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องเพื่อน
3: 9
2: ค่ะหมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร occupation yesถึงกับเยสจะแสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now nurse
5: n u r s e
0: artist
5: a r t i s t
0: dentist
5: d e n t i s t
0: Driver.
5: D-R-I-V-E-R.
0: Postman.
5: P-O-S-T-M-A-N.
0: Singer.
5: S-I-N-G-E-R.
0: Soldier.
5: S-O-L-D-I-E-R.
0: Banker.
5: B-A-N-K-E-R.
0: Farmer.
5: F-A-R-M-E-R.
0: Policeman.
5: P-O-L-I-S-E-M-A-N.
0: Try again.
5: P-O-L-I-S-E-M-A-N.C-E-M-A-N
2: oh,
0: Very good
2: All the words แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนครับ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาแล้วค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
0: The greatest donation is to forward endlessly.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
0: Good morning

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทางทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: คุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนู

แน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมหลอกและไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอ้ยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทําให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทําให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็

เอาไปคั่วอีกรอบนึงเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะตำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่หลักกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทาน

0: บรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสักหนึ่งตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้มหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้มหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่ทำคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
3: ใช่นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงเนี้ยมาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึ

0: จะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีนึงอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
1: หอย
0: เชอร์รี่แล้วก็อีกคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
1: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับ
0: ข้าวจี่ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาจิกกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเป็นการที่เราจะ

เราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย้เรามาเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันที
1: ่10แล้ว
0: ถ้าใครออกกำลังกายมาพร้อมกันวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะทุกคนเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมของการพุชนะคะหรือว่าการใช้กล้ามเนื้ออกของเรากล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ของเราในการทำงานในวันนี้นะคะแต่อาจจะมีแถมขามานิดหน่อยนะคะในการแบบว่าช่วยทรงตัวเนาะอาจจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันก่อนนะคะเรามานั่งสมาธิกันสักครู่นึงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองนะคะปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นทุกวันนี้เวลาที่เราหายใจบางคนหายใจมาแค่ช่วงอกเท่านั้นเองช่วงเวลานี้จะได้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ฝึกให้ลมหายใจของเราเข้าไปถึงท้องของเรานะคะให้ลมหายใจของเราได้เข้าไปทำงานในร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่ให้ลมหายใจของเราเนี่ยนะคะเป็นพลังงานให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นให้เรามีสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจของตัวเองในการทำสมาธิแต่ละครั้งค่ะหายใจเข้าให้รู้สึกท้องของเราพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องยุบลงแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราวอร์มอัพร่างกายกันสักนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจากเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวาเราจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆยืดแนวลำคอด้านข้างของเรานะคะ3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือขวาไขว้หลังไว้มือซ้ายเรากดศีรษะด้านข้างเบาๆแค่แตะลงไปเบาๆนะคะเราจะไม่ออกแรงมากนะคะและค้างไว้3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะยืดคอด้านหน้ากันบ้างค่ะเงยหน้าขึ้นมองเพดานค่ะยืดแนวลำคอด้านหน้าของเราแล้วหายใจออกเราก้มศีรษะลงยืดแนวลำคอด้านหลังหายใจเข้าค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ไปที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเอามือขวาวางไปที่เข่าซ้ายหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทวิสต์ปิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจออกกลับ

0: มาตรงกลางทีนี้ลำตัวด้านข้างกันบ้างนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกระโค้งตัวไปทางซ้ายยืดเหยียดตัวเบาให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ติดพื้นไว้นะสะโพกไม่ลอยขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือลงค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะนั่งชันขาไว้ค่ะเท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นค่ะหายใจออกแล้วพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจเลยนะคะขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะนำเข่ากลับมาตรงกลางแล้วมาเจอกันที่แคทแอนค่ะคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงด้วยท่านี้นะคะใครที่ชอบปวดหลังบ่อยๆทำท่านี้ได้บ่อยๆเลยนะหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นพยายามกดไหล่ให้ห่างใบหูยืดอกเอาไว้นะคะแล้วหายใจออกเราจะเก็บก้นของเราสูบสะดือโก่งหลังเข้าไปสูงๆแล้วก้มศีรษะสายตามองสะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกโอ่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือเข้าไปสูงๆโอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางค่ะจากนั้นเอามือซ้ายแตะไปที่ใบหลังหูซ้ายของเรานะคะแล้วหายใจเข้าเราจะเปิดศอกขึ้นนะคะเพดานหายใจออกเราจะเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างค่ะมาที่มือขวากันบ้างมือขวาแตะหลังใบหูไว้หายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขออีก2หายใจออกขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะโอเคเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นท่ายืนท่าแรกนะคะเราจะเป็นท่า reverse lunge บวกด้วย reach นะคะคือเราจะก้าวเท้าไปด้านหลังให้ไกลๆเลยค่ะแล้วเราจะเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกเราจะก้าวเท้ากลับมาด้านหน้าและสลับข้างของขานะคะก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเหยียดตัวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก้าวกลับมาขอแค่10ครั้งนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังให้ไกลแล้วยืดตัวขึ้นแล้วกลับมา1ดีค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้น2ท่านี้จะได้ยืดเหยียดไปพร้อมๆกันนะคะ3 4ขอ10ครั้งนะเหยียดขึ้นหายใจเข้า5ยืดตัวขึ้น6แต่ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้7อีก3ครั้งเท่านั้นค่ะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแชร์โพสบวกฟรอนท์เรสนะคะท่าแชร์โพสในโยคะนะคะเราจะเอาเท้าของเราเนี่ยอยู่ชิดกันเอาไว้เลยนะคะแล้วเราจะทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะเข่าของเราจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไป พยายามยืดหลังให้ตรงไว้นะคะแต่เราจะเพิ่มการใช้งานของกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราด้วยการเหยียดแขนตรงมาด้านหน้าให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วลงขอ10ทีค่ะมาเหยียดแขนขึ้นแล้วลงเกรงท้องไว้ขึ้นแล้วลง3ขึ้นแล้วลงเกรงท้องไว้ค่ะขึ้นแล้วลงอีกทีแล้วค่ะ4โอเค5ปึ๊บเกรงท้องไว้นะ6 7ยืดอกหลังตรงไว้ค่ะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคพักกันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้งานแขนกับหัวไหล่เยอะนิดนึงอาจจะเมื่อยๆหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวทำตามไปพร้อมๆกันท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงบวกด้วยโชลเดอร์แท็บค่ะเราจะลงมาอยู่ในท่าไฮแพลงก้างขากว้างนิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวและมือของเราจะอยู่แคบมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ถนัดจริงๆนะคะให้วางเข่าสามารถวางเข่าได้แล้วเอามือมาแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะเอาละค่ะวันนี้เราทำ12ทีปะ3 2 1ไปค่ะแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้าม2 3ตัวนิ่งๆไว้4เกรงท้องไว้5 6 7 8 9 10 11 12โอเควางเข่าลงได
1: ้12ทีก็
0: 12ทีก็รู้เรื่องแล้วมาเราไปต่อกันที่ท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายวันนี้จะเป็นการนำเอาท่า Warrior 1มาบวกกับการใช้งานหัวไหล่นะคะเราจะเริ่มจากขาขวาอยู่ด้านหน้าขาซ้ายอยู่ด้านหลังนะคะแล้วเราเกรงขาซ้ายที่อยู่ด้านหลังนะกระตุกเข่าให้ตึงไว้นะคะแล้วย่อเข่าขวาด้านหน้าลงเล็กน้อยนะคะเราจะทำ Shoulder Press นะคะใช้ตัวเปล่าก่อนเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเปล่าก่อนนะคะเราจะกำมือเอาไว้แขนวางอยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะคะแล้วเราจะเหยียดแขนขึ้นไปตรงให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันแขนเราจะไม่โน้มมาด้านหน้าหรือจะไม่เทไปด้านหลังมากเกินไปอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้นะคะแค่ขอแค่ข้างละ5ทีแล้วเราสลับขากันมา3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1เกรงท้องไว้2 3 4 5แล้วสลับขาค่ะเอาขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างเอาละเหยียดขาด้านหลังตรงไว้ขาด้านหน้าย่อหัวเข่าเล็กน้อยแต่อย่าให้เข่าล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะคะถอยเข่ากลับมาให้เรายังเห็นปลายนิ้วเท้าของเราอยู่นะเตรียมตัวค่ะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1 2 3 4 5โอเคพักกันสักครู่หนึ่งรอบที่1ผ่านไปเป็นไงบ้างคะท่าวันนี้โอเคไหม
1: รอบที่1ยังโอเคอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: รอบที่1ยังโอเคอยู่แปลว่ารอบ2รอบ3เนี่ยอาจจะมีแบบว่า
1: สั่น
0: นิดนึง
1: แข้งนี่
0: น่าจะรู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าเหนื่อยเราสามารถวางหัวเข่าลงได้นะคะในท่าที่เป็นแพลงโชลเดอร์แท็บนะแต่พยายามอยากให้โฟกัสที่การเกร็งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือว่าหน้าท้องของเราเอาไว้นะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงเพราะวันนี้ท่าก็เริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆยังอยากรู้ว่าคนทางบ้านทำตามอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำตามมาตั้งแต่อาทิตย์แรกเราจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นท่าในวันนี้เราจะสามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะ
1: อาจจะนับได้ถึง30เลย20 30เลยก็ได
0: ้ใช่
1: จะทำทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว เราก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราเริ่มจากทีละนิดทีละนิดก็ได้นะคะเตรียมตัวรอบ2กัน reverse lunge บวก reach นะคะขอ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ9ค่ะขวาไปด้านหลังเหยียดตัวขึ้นแล้วกลับมา1มาสลับข้าง2 3เกรงท้องไว้ทรงตัวไว้ค่ะ4 5 9เท้าไปด้านหลังไกลๆ6 78อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเราไปกันต่อที่ท่า
2: แชร์โพสต์บวก

0: front rest นะคะท่านี้ถ้าใครมีขวดน้ำบ้านนะอันนี้แนะนำให้เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนนะคะหรือว่าจริงๆเป็นดัมเบลแบบเล็กๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเมื่อยหัวไหล่ตัวเปล่าก็เมื่อยแล้วเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคป่ะถ้างั้นมาเตรียมตัวกันนะคะเอาเท้าชิดกันเอาไว้นะคะแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลังยืดอกตัวตรงไว้ค่ะเตรียมตัวไปค่ะขอ10ทีพอ1เกรงท้องไว้ค่ะ2หายใจเข้าหายใจออกยกขึ้น3 4 5 6เกรงท้องไว้นะ7 8ให้รู้สึกที่หัวไหล่9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อ
2: plank บวก shoulder tap ถ้าใครเริ่มเหนื่อยแล้ววางเข่าช่วยได้นะแต่พยายามให้หลังของเราเป็นเส้นตรงไว้นะคะถึงจะวางเข่านะอ่ะเตรียมตัว12ที่3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะ6 7 8 9 10 11สองโอ้โห
0: รอบสองเราเริ่มดูเรื่องแล้ว
1: ค่ะ
0: มาเราไปกันต่อที่ท่า Warrior 1บวก Shoulder Press กันท่านี้ก็สามารถใช้
1: ขวดน้ำได้เหมือนก
0: ัน ใช้ขวดน้ำได้เหมือนกันเดี๋ยวแพทจะใช้ขวดน้ำนะเริ่มจากขาขวาอยู่ด้านหน้านะคะเหยียดขาซ้ายตรงไว้ย่อเข่าด้านขวาเล็กน้อยนะคะแล้วเตรียมตัวข้างละ5ทีแล้วสลับขากัน3 21ไปค่ะ1 2ตอนเหยียดขึ้นหายใจออก3 4 5โอเคสลับข้างสบายสบายข้างละ5ทีมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบ1 2หายใจไว้3 4โอเคพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเป็นไงคะ
1: เซต2เริ่มแล้วค่ะ
0: เซต2เริ่มเซต2เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นบ้างไหมจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราทำจนถึง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยใช่ไหมคะไม่ค่อยออกกำลังกายห่างไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้กลับมาออกช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าเหมือนอาจจะยังแบบสั่นๆจริงๆบ้างแต่พอเริ่มแบบทำทุกวันเป็นอาทิตย์ที่2ก็รู้สึกว่าเราทรงตัวได้มากขึ้นรู้สึกว่า
0: ใช่ใช่เลยถูกต้องเลยมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยพอเวลาเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเรารู้ได้ไงว่าเราแข็งแรงมากขึ้นเวลาที่เราทำแล้วเรารู้สึกนิ่งมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นในท่าแพลงหรือในท่าที่แบบยืนขาเดียวต่างๆนะคะเรามารอบ3รอบสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆ
1: สู้ค่ะคน
0: ทั้งสู้ๆนะมาเริ่มจาก reverse lunge บวก reach ก่อนนะคะท่านี้ถ้าใครเหยียดแขนแล้วยังรู้สึกเซๆสามารถใช้การจับเอวแทนได้นะคะมาเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะก้าวไปด้านหลังแล้วยืดตัวขึ้น1หายใจเข้ายืดตัวขึ้น2 3สี่ทรงตัวไว้ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองทีค่ะเก้าอีกครั้งเดียวสิบโอเคไปกันต่อที่แชร์โพสบวกฟรอนต์เรสนะคะเดี๋ยวแพทย์จะใช้น้ำหนักด้วยการถือขวดน้ำด้วยนะเท้าชิดกันนะคะแล้วหย่อนสะโพกไปด้านหลังหลังของเรายังเป็นเส้นตรงอยู่นะเข่าไม่เทมาด้านหน้าเยอะเกินไปพับสะโพกไปด้านหลังนะคะเตรียมตัวนะขอแค่10ทีเท่านั้น3 2 1ไปค่ะ1 2 3เก่งท้องไว้ค่ะตัวนิ่งๆ4 5ให้ข้อมือขึ้นมาเสมอหัวไหล่พ่อ6 7 810โอเคเยี่ยมมากค่ะทุกคนไปกันต่อที่ท่าแพลงและโชลเดอร์แท็บกันค่ะท่า
2: านี้กางขากว้างไว้นะช่วยในการทรงตัวนะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4เกร็งท้องไว้5อีกนิดเดียว6 7 8 9 10 11 12โอเค
3: เก่งมากค่ะสุดท้ายละท่าสุดท้าย
2: มาท่าสุดท้ายรีเวิร์สWarrior 1นะคะ Warrior 1บวก Shoulder Press ก้าวขาไปด้านหลังแล้วเหยียดขาด้านหลังตึงๆไว้นะแล้วย่อขาด้านหน้าเตรียมแขนขึ้นมาค่ะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1เกรงท้องไว้ตอนพุชหายใจออก2 3 4อีกทีเดียว5โอเคสลับข้างค่ะขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างเหยียดขาขวาไปด้านหลังตั้งตัวตรงไว้3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5โอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เย้
1: 3เซต
2: 3เซตของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดสบายๆกันดีกว่าอ่ะมาได้นั่งละโอ้โหขอนั่งหายใจ
1: ได
2: ้ขอนั่งหายใจแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเพราะว่าเราทำไปด้วยเราพูดไปด้วยเรามีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นคูณสองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะเอาเริ่มจากการทำบัตเตอร์ฟลายก่อนละกันวันนี้ก็มีการใช้ขาเล็กน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเรายืดเหยียดเขาสักเล็กน้อยเอาละค่ะแล้วเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวไปด้านหน้า
3: ค่อยๆพับลำตัวไปนะคะสามารถใช้ศอกของเราช่วยกดที่ขาด้านข้างของเรานะคะให้ขาของเราอยู่ใกล้พื้นเข้าไปอีกนิดนึง
2: แต่ถ้าใครที่ตึงมากก็ใช้มือรองลำตัวของเราไว้ด้านหน้าได้
3: ค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้าง
2: เหยียดขาขวาไปด้านข้างนะคะเอามือขวาจับไปที่หน้าขาด้านซ้ายไว้นะคะแล้วหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปหาเท้าด้านขวาค่ะยืดเหยียดสบายๆนะ3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้สลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านข้างนะโอเคแล้วทีนี้เรากระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเอามือซ้ายจับหน้าแข้งหน้าขาด้านขวาไว้หายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจโค้งตัวไปค่ะ
1: ด้านนี้ตึง
2: ด้านนี้จะตึงกว่าใช่ไหมคะใช่เราด้านทั้งสองฝั่งของเรามักจะตึงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยข้างนี้เราตึงมากกว่าอาจจะเป็นข้างที่เราใช้งานเยอะกว่านะคะอาจจะต้องเพิ่มการยืดในด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้นั่งขัดสมาธิสบายๆค่ะเอามือประสานกันไว้ด้านหลังเดี๋ยวแพรหันด้านข้างให้กล้องได้เห็นด้วยนะคะแล้วเรายืดอกค่ะหายใจเข้ายืดอกในขณะเดียวกันค่อยๆดึงมือขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยืดช่วงหัวไหล่ยืดช่วงอกด้านหน้าของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เรามาประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วเรายืดโก่งหลังขึ้นเหยียดแขนไปด้านหน้าโค้งหลังไว้ค่ะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายทีนี้ยืดช่วงแขนด้านหลังกันบ้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นนะแล้วพับศอกมาด้านหลังแล้วใช้แขนขวาดึงศอกของเราไปค่ะสามารถใช้ศีรษะของเราช่วยดันท่อนแขนของเราไปด้านหลังได้เพิ่มการยืดมากขึ้นอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังสามารถใช้ศีรษะช่วยดันท่อนแขนไปด้านหลังช่วยยืดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอีก
0: 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายยืดลำคอของเรานิดนึงเนาะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ค่ะมือขวายืดคอด้านข้างอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายสลับข้างค่ะมือขวาไว้ข้างหลังมือซ้ายกดศีรษะเบาๆด้านข้างอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายเสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้เหงื่อซึมๆไหมคะ
1: ได้นะคะ
0: ได้เหงื่อซึมๆเล็กน้อยนะคะเดี๋ยววันจะต่อไปเราจะค่อยๆเพิ่มเลเวลความหนักให้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original Soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์สิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapiram Palace in Chiang Mai,which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields.She chose an area in Mae Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties.Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
5: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dharapiram Palace in Chiang Mai.
0: Which of the following is incorrect about Suan Jiao Sabai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dararasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D.Princess Dararasmi experimented with growing different types of roses in the garden. From now, see you! You! ตัวได้ไปครับตอบว่า
7: The answer is C. Farmers were using labor-saving implements with animals.
0: Your answer C is... ผิดนะครับ Automatically, we come to this side.
8: The answer is D. Princess Dararasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
0: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice. พร้อมนะครับ See you! นารีรัตน์ได้ตอบก่อนบ้างทีนี้ The answer is...
8: B.
0: Can you please read out loud?
8: This garden was built in Western architectural style.
0: Your answer, B!เอาไปเลย100คะแนน ัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born in EnglandOn the 300th anniversary of Galileo's death on January the 8th, 1942. His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
7: สตีเฟนฮอว์กิงคร
0: ับ คิดว่าได้ไม่ได
7: ้ได
0: ้เอาไปเลยโอ้ Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรค เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอ
9: ไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้อีก
7: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องวันนะฮะ
7: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิง
0: รับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
4: เปิดประตูสัญจรตลอด School Tour โครงการแนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
4: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจอมต้องรับความกดดันกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
10: False.
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
7: True.
10: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
10: True.
7: False.
0: Ray can put

0: put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage?
1: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
2: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
1: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
2: True.
1: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
1: True.
0: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
2: True.
1: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
1: False.
2: True.
0: และใน2โรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry On ได้ไหม
3: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ carry on ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
4: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
3: ไม่ได้
0: เพราะว่า
3: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน100 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
3: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้32,000ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
3: ได้
0: ครับแต่ไม่เกิดนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
3: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะ oil paint ได้ไหมได้
3: น
0: ่
3: าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับหรือไฟฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
5: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
6: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
7: โอ้ยเย
0: ้อ้าว Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
8: พวกเรา Prince Royal ขอเป็น Prince ในหัวใจเธอเนื้อครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
9: These meatballs are humongous. These bowls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
10: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yi Saixin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for

0: and found the source of the mineral and brought it back to try and make ceramics with it. You found that the clay was of good quality. You produced strong ceramics with a beautiful white texture. Hapa Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5 to 6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7 to 8 inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently, there are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
1: From the video, which of the following statements about Kaolin clay in Lampang is correct? A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5 to 6 inches in diameter to bowls that are 7 to 8 inches in diameter. B. Lampang is the best source of Kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C U สตรีสีหน้าได้ไหมครับตอบว่า
2: D dog the clay's white color is formed from the deposit of feldspar
1: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้ะอ้าวเป็นสโตรล
3: C ครับ
4: C ครับ
1: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
2: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it.
1: You think it's right? คำตอบคือข้อ C. เป็นของเราเลยครับ อ้าวไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one.This country has four official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number two, it has the highest population density in the region and the third highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number three,It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal วิทยาลัยมาก่อนตอบว่า
4: สิงคโปร
1: ์คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แล้วตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal วิทยาลัยHatsa Crudia will be back after these messages. All right, welcome back to See You on the Road Season 2. อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal วิทยาลัยนั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1 yard begin
5: ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ
1: 3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal วิทยาลัยเข้าสู่รอบต่อไป
5: วิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเส้นนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีศรีนันท์และให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal วิทยาลัยจาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งขันนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาน์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 seconds Now
3: South Korea
4: Past
6: United States
7: Cambodia
8: Past
9: Lao
10: India
11: Thailand
12: Mongolia
13: Pakistan
14: Maldives
15: England
16: Korea
17: USA
18: Brunei
19: Philippines
20: Past
21: America
22: Japan
23: Saudi Arabia
24: Vietnam
25: Lao
5: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปคครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ชายนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆ อีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
26: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
5: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการSee you on the road, season 2. สวัสดีครับ

0: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
1: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
0: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
1: Certainly.
0: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
1: May I read that back to you?
0: Of course.
1: That's bodo.johns@seefar.com.
0: That's correct.
1: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
0: Thanks. Bye.
1: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เมลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like
0: a... นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make up fun for like what?
3: Why lo?
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทํากิจกรรมร่วมกันมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทําให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านําเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีก1ขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆ สนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
7: เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
4: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
8: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
9: is egg mat. A big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
10: And we are gone.
11: ไปเลยเหรอ
8: They will get back.
11: ไปเลยเหรอ
9: They will get back.
8: Get back. Find me again later in the galaxy.
12: Okay, I will separate into two groups.Me and Tun is the first
8: group.
12: Yeah, and
8: and
9: Bang
8: and
9: Bang.
8: Yeah, and
12: second group.
8: วิธีของเราก็คือโอนอยออก
9: ไทยสไตล
8: ์ไทยสไตล์
6: Have you ever tried โอนอยออก
8: โอนอยออก
6: โอนอยออก
8: โอนอยออก
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอนอยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twosและแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13: เฮ้ guys are you ready
8: yeah
6: yeah
13: if you ready let's go check it out
6: yeah โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
6: ครับ
7: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
7: ๆ
6: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two Let's go. Left and right.
11: Oh, so she's defending the flag?
1: Yeah.
11: And then?
1: And then two groups of two.
11: Oh. So you guys go together.
1: And you guys together?
14: Okay. And if you get one shot, you're already dead?
1: You have to, you have to raise your weapon. What? Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him, but you can stay as fast as you can. As you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him, if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
15: 1, 2, 3, punch
9: him! One, two, take a fat one. Take a fat one.
16: Yeah, me and the left two will both try. Okay. And then you guys must just help us get there.
11: Okay.
16: Like, make sure that we can try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
15: 1, 2, 3, ready!
0: เล่น

0: Oh, kom op.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตัวนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
2: โอ้โหเวลเท่เลย
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
4: เครื่องเล่นขาบั๊ม
5: Okay,
6: deux cadavres qui défendent et un vol. Ok,
5: qui
6: touche avec. Avec. Les yeux, je vais avoir.

0: Like football.
1: Okay, so thank you.
2: You have to keep.
3: Okay, two defense. Defense, one more.
1: Okay, okay.
3: Two defense and you be midfield to attack.
1: Okay, you go there.
3: We
1: defend and you stay. Okay, I
4: go. We're going to be goalkeeper.
1: So.
5: Okay, let's go. Let's boom it.
3: No, brainstorm first?
4: Yeah, yeah.
1: But it's a brainstorm. This is a brainstorm.
3: Oh, okay.
1: Okay.
3: Okay.
1: And
6: one, two, three, Brutal Team!
7: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
8: เป็นผู้ชนะ
7: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
8: ะ
7: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
8: ้
7: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต์ใช้ลมนะฮะครับผมเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวิน as a landslide นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
8: พร้อมค่ะ
7: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ทับใจค่ะบัมอ่ะที่เป็นรถบัมแล้วแบบมันจะเป็นแบบขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอ่ะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้ง2ทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Men X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that?
3: Yes
4: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคนับ5 4 3 2ปุ๊บปั๊บนึงว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮาร์ดเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Okay, time to kiss.
1: Time to guess.
2: Five.
3: No, wait.
2: Four.
3: No,
2: no.
3: Three.
2: Let's
3: go.
2: No.
3: Please wait.
4: Okay. What do you think?
2: Okay. Okay.
4: Okay.
5: How do you feel?
0: How do you feel right now?
6: You know what?
0: Yeah.
6: So
0: it's okay.
6: It was amazing,
0: right?
6: Because I opened my eyes. It was close. Really? And I saw all of this, and I was like, oh my God.
0: Okay. So, what did you hear?
7: DiCaprio and movie.
0: And the movie.
5: And
7: the last one. The last one we did here.
6: Sorry.
0: DiCaprio and movie.
5: What, like
0: what did you say? What
6: I'm
0: is your cue?
6: Chip?
0: Did you say chip? Chip.
8: I have to say movie.
0: Movie.
4: Movie.
6: DiCaprio.
0: What is that?
4: DiCaprio.
0: What do you think?
6: I think I know.
2: And the answer. The answer is.
4: The answer is.
2: The Beast.
4: Go! Oh my God. Titanic.
2: Titanic. You lost this game!
0: Just a game, okay.
4: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
9: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเคYo, what is this one? Find the keyword. Only one keyword of each of you. ตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh, don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, City. Woo.
0: เราอยู่ประเทศไทยแล้วแบบป๊อปอ่ะป๊อปอ่ะซิตี้เมืองเออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะเราชิคก็ต้องตอบว่าไม่ใช่พี่ตรงว่าใช่หรือไม่เอาดิลองดูถูกหรือเปล่าเมื่อกี้เราไม่เห็นเอาละครับอันแรกโอเคเดี๋ยวกันอันเดอร์เอาละครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
3: ได้ยินแค่ซิตี้
0: ซิตี้
4: Only city.
0: And scream. Who gave woo? Oh, wow.
4: Why didn't they hear the?
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: She guess Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ Adventure สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
4: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then I move.
4: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this time.

0: I was concentrating, exactly. DiCaprio!
1: It's so clear, yeah, that word is okay. Yeah. How about you, Tun?
2: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
1: How about your friend here?
3: And I think you're fun.
4: Yeah, yeah.
3: Oh, yeah. Yeah. Yeah. Enjoy every activity that we do together.
1: Yeah, yeah. We did together.
5: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
1: Thank you.
5: Yeah, thank you.
1: How about you? Last one.
6: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
1: Okay, yeah. Lot of fun. Yeah. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกยังไงครับวันนี้
7: ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหนูว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะผู้ชมเฉยเนี่ย
1: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
8: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
8: พร้อม
1: นะ Are you guys ready to next week เอาละครับวันนี้ลาไปวันนี้นะครับสวัสดีครับเจอกัน
9: เจอพลังไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่อง
10: ช่วง wrap up
7: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommendท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
5: and we are recommend three of them
3: we recommend
7: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ r เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะmodal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
11: wash your come on
7: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
11: wash your come
7: on คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
12: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไร
13: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
14: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
15: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello how are you where are you going อะไรเงี้ยค่ะ
16: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ
17: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chipship ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิงมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง sh นะคะทีนี้มาดูที่เสียง ch

0: ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้ง2เสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเออเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปนะอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship ship ship ship ship ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป cheese
1: cheese cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ s h e apostrophe s cheese
1: cheese
0: cheese
1: chin ch ch ch
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินch ch ch chineshine
1: shine
0: shine
1: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
1: shine
0: shine
1: shine
0: จะเหมือนแน่นกว่า shine
1: shine
0: chew ch ch ch chew
1: chew
0: chew กับ shoe
1: shoe
0: shoe
1: Shoe.
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
1: watch
0: I watch that movie
1: I watch that movie
0: the watch
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ wash
1: watch
0: wash
1: wash
0: มันจะยาวกว่า watch
1: watch
0: wash
1: wash
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grill chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ยปะครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day.หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิตลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keycar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verbs นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง the matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า neoYou are the chosen one. นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเนี่ยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาท่านถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study EnglishI like Japanese food, Chinese girls, and Korean songs. นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese. ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino. หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean. Australia, Australian. คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object แล้วสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ TED TED กับ DED DID ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะติดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซติดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting wow. ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งเหมือนกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มีสองแบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าหรอครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic country ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ IVE อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับThank you. ตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2 ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noise little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่หนึ่งนี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ I'm is sexier than ตุ๊กกี้คณิตแน่นอนครับ I'mIsn't sexier than Tuki? ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki? และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand.
1: Wow.
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand. ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is I'm พัชรภา the sexiest girl in Thailand.
2: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มีอย่างขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า Chris Nadeth is more handsome than ChrisNadeth isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeth more handsome than Chris? Probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand Nadeth isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ Is Nadeth the most handsome man in Thailand?
1: Wow. นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม

แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุด ๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกัน 1. The traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so badหรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hot

hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

ธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการ

0: เครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษ

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Tung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์ Greg ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลศรีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์ Greg คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามทีเจอร์แกร็กไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ทีเจอร์แกร็กตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมให้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: โหแล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์แกร็กไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
3: ลูกอินค่ะ
4: ตักแฟงค่ะ
5: เชลซีค่ะ
6: มะนาว
7: ใบหม่อนค่ะ
8: บัวค่ะ
2: น้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
8: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ถ้าไม่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
5: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
2: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
1: homework
2: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
7: ชอบค่ะ
2: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
5: พูดจริง
2: งั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอน
1: ครับพจน์พรค่ะ
2: พจน์พรอยู่ไหน
1: อยู่ที่สโมสรค
2: ่
1: ะ
2: แล้วปกติฝึกที่ไหน
1: ที่สโมสรค่ะ
2: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
1: คลับ
2: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
1: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
2: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
1: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
2: แน่นอนครับ Are you ready
1: Yeah
2: ไปกันเลย Bye Now Baimon is taking me to Coach Pond for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons Let's see her now
5: สวัสดีครับทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
2: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
9: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
2: ได้ค่ะบายบาย I've seen the national athletes play on TVBut I've never seen it in real life. ก็คือทีเชอร์แกเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
9: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะปรึกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
2: เคยได้ยินครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
9: ถูกค่ะ
2: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
5: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
2: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
5: ้
2: อ
5: มไม่ใช่นวดแบบนี้ค
2: ่
5: ะ
2: เอ้ายังไงครับ
5: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
2: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
1: ไปก่อน
2: และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
1: ตะกร้อ court
2: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
9: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
2: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
1: position
2: โอ้ทีเชอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
9: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
2: ตัวฟาดเรียกว่า striker
1: Striker
9: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
2: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
9: ใช่ค
2: ่
9: ะ
2: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
1: right
2: ซ้ายก็คือ left
1: left
2: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรครับขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup right hup
0: มะนาวมะนาว
2: left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่2คืออะไรครับ
9: ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
2: ตัวเสิร์ฟไม่อยาก server
1: server
9: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
2: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
1: back
2: striker server แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
9: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
2: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
1: setter
2: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
9: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาได้ก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทางไหน
2: ก็สลับกันได้
9: ใช่ค่ะ
2: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
1: ratchet ball
2: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะก้อทำจากอะไรครับ
9: สมัยก่อนนะคะลูกตะก้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
2: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
1: synthetic
2: rubber
1: rubber
2: rubber แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
9: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
2: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
9: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
2: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
9: ใช่ค่ะ
2: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
1: หนูค่ะ
2: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
6: หนูค่ะ
2: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
9: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน
2: ่
9: น
2: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชมนะและตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับยกมือโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
9: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
2: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเดียวจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
6: หนูขอทดสอบฝีมือชิเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับ
6: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
2: ไปกันเลย Let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ What do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
6: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
2: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
1: target
2: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
6: ข้างในอะค่ะ
2: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
1: inside foot
2: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
1: outside foot
2: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
1: back foot
2: ใช้มือได้ไหมครับ
6: ไม่ได้ค่ะ
2: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆ เก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่จะเกรงจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
9: เอาใครคิดว่าตัวเอง
2: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
9: เรามาดูกัน
2: โอ้ยสูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปเหมือนกิจกรรมโค้ชฟอนฝึกเพื่ออะไรครับ
9: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
2: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
9: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
2: น้องเชลซีน้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับ50คะแนนแล้วจะเรียกว่า bullseye
6: bullseye
2: ถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่สามโอเค go ahead good luck โอเค
9: ส่งขาตามหน่อย
2: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
9: 5เลยเหรอ
2: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
9: เป้าหมาย
2: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
9: ทีเจอร์ตรงนี้ค่ะ10
2: ครับ

0: ใช้ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้าค่ะ
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูได้ค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ National Team
2: National Team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
1: team athlete เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
0: ไหนๆทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการออกตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: ชิว
1: อย่างนี้
0: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
0: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: บัวสู้สู้สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ครบเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเชอร์เก่งรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์เก่งต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
0: ยืดแขนค
1: ่
0: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
7: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สองว้าว
7: เอวมัน
1: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
3: ทักษะตะกร้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับ teacher Greg ก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชื่อเก๊กก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอที่เชื่อเริ่มรู้แล้วพ่อฟังก็จะแนะนำให้ที่เชื่อลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะกร้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อนแล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อฟังอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
1: ได้
3: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
1: ้ให้มันขึ้นไปก่อนนะแล้วลง
3: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองดูค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีเชอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะครับแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเชอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5ค่ะ
1: 5ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเชอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 โอ้
1: โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
3: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
1: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2
1: อ้าว
2: 1 2 3 4 5
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ได้ค่ะทีเชอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
1: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
3: การเสิร์ฟค่ะ
1: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
1: คำที่สอง
3: การโยนค่ะ
1: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: โ
1: ค้ชพรครับคำที่3
3: ส่งค่ะ
1: ส่งก็คือ pass
2: pass
1: เก่งมากและคำที่4
3: โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
2: touch the net
1: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
0: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอครับ
4: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค่ะ
1: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
6: ได้สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬานะถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training Now that they're getting started seeing the glint in their eyes I believe they can definitely do it Next time we're going to meet another good kid Don't forget to tune in See you soon Bye byeคำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
3: ถูกต้องยังมากแล้วบ้า

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบร่างกายมนุษย์นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างมีระบบอะไรในร่างกายของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ไปทำไมแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะได้ก็คือ 1. เด็กๆจะได้รู้จักอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายตัวเองมากขึ้นจะสามารถบอกได้ว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะรู้วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนั่นเองซึ่งระบบอวัยวะที่เราจะเรียนในร่างกายของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะมาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าระบบหายใจอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมจริงๆระบบหายใจเนี่ยก็เป็นระบบที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เมื่อเราหายใจเข้านะเมื่อเราหายใจเข้านะเราก็จะเป็นยังไงนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปด้วยถูกไหมอ่ะแล้วก็พอเราหายใจออกเราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคเรื่องนี้ง่ายๆเนาะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองดูอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะอวัยวะมีไม่มากเลยเนาะเรามาดูอย่างแรกกันนะคะจมูกทุกคนมีจมูกรู้จักมันนะคะท่อลมเนาะปอดกระดูกซี่โครงนะคะกระบังลมแล้วก็ถุงลมนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยจมูกนี้จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันเนาะเพราะเรารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วก็คือนำอากาศเข้าแล้วก็ออกจากร่างกายนะคะจริงๆเนี่ยภายในจมูกของเราเขาจะมีโพรงจมูกด้วยนะคะคือโพรงจมูกเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่จะของอากาศที่จะเข้าไปสู่ปอดแล้วก็ท่อลมของเรานะคะต่อไปอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือท่อลมนะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยท่อลมเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนลูกเกือกม้าค่ะซึ่งช่วยป้องกันการยุบตัวขณะที่เราหายใจนั่นเองเนาะต่อมาปอดมี2ข้างเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเคยเห็นด้วยใช่ไหมคะอ่ะปอดเนี่ยข้างในจะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทีนึงแล้วกันว่าถุงลมเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงต่อมาเราไปดูกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะช่วยควบคุมปริมาตรภายในช่องอกขณะที่เราหายใจซึ่งก็จะทำงานนะคะสอดคล้องกับน้องคนนี้เลยค่ะกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาตรขณะที่เราหายใจเหมือนกันเนาะช่วยรั้งแล้วก็ดันปอดขณะที่เราหายใจทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือถึงถุงลมนะคะเด็กๆเห็นถุงลมหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปที่ปอดของเรานะเราก็จะเห็นน้องพวกนี้เยอะมากเลยนะคะถุงลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีลักษณะเป็นถุงผ้าหนังเขาเนี่ยจะบางมากนะคะแล้วก็จะอยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเลยโดยบริเวณผ้าหนังของถุงลมเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเนาะหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนั่นนี้ได้นะคะทันนะอ่ะต่อไประบบหายใจที่เราสำคัญเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ในระบบนี้เลยนะก็คือกลไกการหายใจเรารู้แล้วล่ะว่าเราอ่ะจะต้องเอาแก๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกอ้าวเราจะต้องหายใจเข้าเราจะต้องหายใจออกแล้วก่อนที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมียังไงภายในร่างกายของเราที่มันทำให้เกิดกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเรามาดูที่กระบวนการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าเนี่ยมีการทำงานของอวัยวะดังนี้นะคะคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงจำได้ไหมกระดูกซี่โครงเนี่ยต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะเป็นไงลูกหดตัวนะคุณครูจะสมมตินะคะให้มือของครูนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนเป็นกระดูกซี่โครงด้านล่างเป็นกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บกระดูกซี่โครงก็เลยเป็นไงยกสูงขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวพอหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงทีนี้ปริมาตรภายในช่องอกอะค่ะเด็กๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอปริมาตรในช่องอกเพิ่มมากขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเลยก็คือความดันค่ะเด็กๆความดันก็จะลดลงนะคะการหายใจออกเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจหายใจเข้าแล้วการหายใจออกก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะเราลองมาดูกันเนาะเหมือนเดิมเลยให้มือแทนกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงคลายตัวเนาะกระดูกซี่โครงก็จะเป็นไงลูกเลื่อนต่ำลงถูกไหมกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอีกเหมือนกันโอ้ไม่อยากทำงานแล้วทำให้กระดูกซี่โครงเป็นไงเลื่อนสูงขึ้นอ้าว

ทีนี้เกิดอะไรขึ้นปริมาตรภายในช่องอกของเราเป็นไงคะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงพอปริมาตรเหลือลดลงเป็นไงอากาศที่อยู่ข้างในก็จะแบบโอ้โหมีพื้นที่เคลื่อนที่น้อยอ่ะนะโอ้ฉันอึดอัดมากเลยฉันต้องการที่จะออกไปนอกร่างกายแล้วมันก็เลยมีความดันที่เป็นไงลูกสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นก็เกิดกระบวนการหายใจออกนั่นเองนะคะนี่เป็นกลไกง่ายๆของร่างกายของเราเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปในระบบหายใจเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะเรารู้แล้วเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแต่ว่าแล้วแก๊สพวกนี้มันจะไปทำอะไรกับอวัยวะในร่างกายเอาไปทำไมหรือว่าง่ายๆนะคะเรามาดูที่อวัยวะสำคัญในระบบแลกในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะพิจารณาที่2 ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือบริเวณปอดของเรานะคะแล้วก็บริเวณเซลล์นะคะบริเวณปอดเนี่ยพอเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาจะแพร่จากถุงลมนะคะใช้กระบวนการแพร่นะเข้าสู่อะไรเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงคุณครูสมมุติให้เนาะสมมุติให้ฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกค่ะเด็กๆทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกทำหน้าที่บรรทุกออกซิเจนนะคะไปให้สถานที่ไปส่งของนะสถานที่ต่างๆของที่รถบรรทุกส่งก็คือออกซิเจนใช่ไหมลูกสถานที่ต่างๆก็คือบริเวณอวัยวะในร่างกายนั่นเองนะคะรถบรรทุกฮีโมโกลบินนะจะไปรับพัสดุแล้วการรับสิ่งของก็คือออกซิเจนนะแล้วก็นำขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆก็คืออวัยวะในร่างกายของเรานั่นเองนี่คือหน้าที่ของฮีโมโกลบินนะคะจากนั้นแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะเข้าสู่ถุงลมเข้าแล้วก็หายใจออกไปเป็นการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้ดูบริเวณปอดไปแล้วนะคะดูบริเวณปอดไปแล้วเราจะมาดูบริเวณเซลล์กันบ้างเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เซลล์นะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกับปอดนั่นแหละจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเป็นไงลูกเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ถูกกำจัดออกผ่านการหายใจออกไปนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเลยเรารู้จักหมดแล้วเอาแก๊สเข้าไปทำอะไรในระบบอวัยวะในการหายใจมีอะไรบ้างทีนี้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาความอุ่นในร่างกายหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าบริเวณที่มันมีมลพิษเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่เนาะ5ข้อง่ายๆนะคะที่จะรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะโอเคจบแล้วนะระบบหายใจมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปสู่ระบบขับถ่ายเราจะไปผจญภัยในระบบขับถ่ายกันนะคะระบบขับถ่ายคืออะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะแล้วกำจัดในทิศทางไหนบ้างในลักษณะใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะเน้นทางนี้เป็นหลักเลยนะคะทางนี้เป็นหลักเลยอย่างแรกร่างกายจะกำจัดของเสียในรูปแบบของแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะออกก่อนนะคะผ่านทางอะไรคะผ่านทางการหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็กำจัดออกมาอยู่ในรูปของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของน้องอุจินั่นเองหรือการอุจจาระนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือในรูปแบบของเหลวนะลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหงื่อนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนาะแล้วก็ปัสสาวะนะคะซึ่งที่เราจะเน้นหนักๆหัวข้อในวันนี้นี่ก็คือเรื่องปัสสาวะนั่นเองนะคะการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบขับถ่ายกันเนาะอวัยวะในระบบขับถ่ายเนี่ยมี1ไต1กระเพาะแล้วก็2ท่อ1ไตอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่ไต
เราเห็น

เห็นอวัยวะเนี่ยดูจากรูปก็รู้แล้วว่ามันลักษณะคล้ายอะไรคล้ายเม็ดถั่วใช่ไหมมีกี่ข้างมี2ข้างซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหน่วยไตที่เขาทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นท่อไตตรงนี้นะคะตรงนี้คือไตนะลูกต่อไปเป็นท่อไตท่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นท่อลักษณะแบบนี้นะต่อออกมาจากอะไรเลยต่อออกมาจากไตเลยนะคะเป็นท่อขนาดเล็กต่อจากไตทั้งสองข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะคะลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะนี่บริเวณนี้นะคะนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะต่อไปเรามาดูกระเพาะปัสสาวะนะทำหน้าที่เหมือนกระเพาะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารไหมคะเออชื่อคล้ายๆกันเป็นกระเพาะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเนาะกระเพาะปัสสาวะอันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะคะแต่เขาทำหน้าที่คอยเก็บน้ำปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตผ่านท่อไตนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณปัสสาวะมากๆแล้วมันจะทำยังไงคะจะเก็บไว้ในร่างกายตลอดก็ไม่ได้ถูกปะก็จะต้องถูกปล่อยออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็จะปัสสาวะออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเป็นการนำปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองโอเคไปต่อเลยนะคะที่การกำจัดของเสียของไตเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปัสสาวะแต่ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะเด็กๆให้เราเห็นกลไกงานของเขาเนาะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมว่าในไตเนี่ยถ้าเราผ่าครึ่งเม็ดถั่วแดงของเราออกมาเราจะพบอะไรก็ไม่รู้สามเหลี่ยมในนี้เรียงกันเป็นแถวเลยเออสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าหน่วยไตค่ะเด็กๆหน่วยไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้ทีนี้อ่านในหนังสือเยอะมากเนื้อหาเต็มเลยรู้สึกงงงวยคุณครูสรุปมาให้เป็นกราฟเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มจากเลือดเลยนะคะเด็กๆเลือดเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยไตเนี่ยเขาจะทำการกรองหรือว่ากำจัดของเสียให้กับสารที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะคะสารที่มีขนาดเล็กเนาะจะถูกส่งมาผ่านหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะมาที่ไตแล้วน้องหน่วยไตของเรานะคะน้องสามเหลี่ยมของเราสุดน่ารักเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นไงลูกกรองกรองก็แปลว่าจะต้องมีสารชนิดนึงแยกออกจากสารชนิดนึงถูกไหมอ่ะก็จะแยกสารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกจากกันโอ้โหแล้วสารที่มีประโยชน์จะไปไหนต่อคะก็จะถูกดูดกลับลูกผ่านทางหลอดเลือดฝอยนะคะดูดกลับหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันแล้วก็ส่งต่อไปยังหลอดเลือดเวนแล้วก็ส่งสารที่มีประโยชน์เนี่ยไปสู่หัวใจนะคะทีนี้จบไปแล้วส่วนนี้ทีนี้มาดูสารที่ไม่มีประโยชน์ที่จะกลายไปเป็นน้องปัสสาวะของเรากันเนาะสารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเป็นไงลูกท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเรากรองสารที่มีประโยชน์ออกมาแล้วเราจะเรียกเขาว่าปัสสาวะนะคะแล้วก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะเด็กๆจำได้ไหมลูกแล้วจากนั้นเมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากขึ้นก็จะถูกส่งไปยังท่อปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นไงปลดปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองโอเคนะคะเรื่องกลไกการกำจัดของเสียของไตในรูปแบบของปัสสาวะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันกดพอดได้นะคะแล้วก็ลองมาทบทวนดูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะอะไรไปทางไหนลองค่อยๆดูนะคะต่อไประบบขับถ่ายของเสียสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้อยู่กับเราได้นานๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆวันละ 8-10 แก้วขึ้นไปเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีเป็นไงรสจัดนะคะเค็มเกินไปการบริโภคโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไตนะคะหลีกเลี่ยงการงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหลีกเลี่ยงละงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะก็จะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายของเราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคต่อไปต่อไม่รอใครที่ระบบหมุนเวียนเลือดเออระบบนี้เราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเอาจริงเนาะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็คือการลำเลียงสารต่างๆพวกสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีนี้ก็จะมาเรียนลึกอีกนิดนึงให้เข้าใจว่าอ๋อในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันเกิดกลไกแบบนี้นะอ่ะเรามารู้จั

อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือหัวใจอย่างต่อไปคือหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือเลือดนะคะแค่3อย่างเองลูกที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่ะเรามาดูกันนี่คือหน้าตาของไหจั่วเอ้ยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด4ห้องใช่ป่ะเออ4ห้องหัวใจตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ1ก็คือบนขวา2คือล่างขวา3คือบนซ้าย4คือล่างซ้ายเราท่องมาตั้งแต่ป.6 แล้วแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ยังท่องไม่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวใจห้องบนขวากันดีกว่าเออใจห้องบนขวาเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงนะดูกันหัวใจห้องบนขวานะคะเขาจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำมีแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะเด็กๆต่ำเลยนะแล้วก็มีแก๊สอะไรสูงด้วยลูกคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยนะคะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเข้ามาทางหัวใจห้องบนขวานะคะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาส่งไปหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยยังมีในเลือดเนี่ยก็ยังมีปริมาณออกซิเจนต่ำอยู่นะแล้วก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอยู่ลูกสูงอยู่นะคะทีนี้ล่ะฉันจะจัดการเธอจะต้องมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นแน่นอนฉันสัญญาฉันจะส่งเธอไปหาใครลูกไปหาคุณปอดค่ะคุณพี่ปอดนะคะส่งไปหาปอดแล้วปอดทำไงปอดก็เลยโอเคส่งเลือดมาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเองได้เลยค่ะปอดก็จะทำการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เลือดให้เลือดเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนให้เป็นไงขึ้นลูกสูงขึ้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต่ำลงนะคะต่ำลงจากนั้นพอปอดทำการฟอกเสร็จแล้วปุ๊บปอดก็จะส่งมายังหัวใจห้องบนซ้ายทีนี้ห้องบนซ้ายนะเราจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วนะคะอ่ะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทำการส่งไปยังห้องล่างซ้ายนั่นเองนะคะพอส่งไปห้องล่างซ้ายไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะคะอ่ะเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็จะถูกเป็นไงส่งไปให้ใครเลยส่งไปให้ร่างกายใช้โอ้แต่ทีเนี้ยเด็กๆเห็นอะไรไหมเราลืมพูดถึงอันนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยเราลืมเขาไม่ได้เลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยเด็กๆเห็นสีขาวๆเป็นริ้วๆตรงนี้ไหมคะพี่คนนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเขามีชื่อว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากเราไหมลูกหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะลิ้นหัวใจเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนล่างค่ะกั้นทำไมอะคะกั้นเพื่อว่าป้องกันนะคะไม่ให้เลือดเนี่ยที่ถูกเพิ่มปริมาณถูกฟอกแล้วนะถูกเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ให้เลือดที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยไปปนกับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนี่คือหน้าที่ของลิ้นหัวใจของเรานะคะโอเคอันนี้คุณครูวาดเป็นแผนผังง่ายๆเนาะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะหัวใจห้องบนขวานะคะไลท์เอเทียมจะได้รับเลือดมาจากร่างกายใช่ไหมลูกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังห้องล่างขวายังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปอดปอดทำหน้าที่ฟอกนะคะแล้วก็ตอนนี้เลือดอ่ะจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า left atrium นั่นเองส่งไปยังห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อที่จะเป็นไงลูกส่งไปให้ร่างกายได้ใช้เลือดอีกครั้งนึงพอส่งไปให้ร่างกายใช้เลือดละเอาแกคาร์บอนไดออกไซด์สูงแกก็ส่งมาให้ใครอีกส่งมาให้หัวใจห้องบนขวาวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าเราจะนั่นแหละเสียชีวิตเลยนะคะหัวใจเราทำงานแบบนี้นะคะโอเคต่อมารู้จักหัวใจไปแล้วหัวใจแล้วก็เลือดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เขาจะต้องมีพี่ๆ3คนนี้นี่แหละนะคะเด็กๆก็คือ1หลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะ2หลอดเลือดเวนนะคะแล้วก็3หลอดเลือดฝอยเราทำไมจะต้องมารู้จักเขาสักด้วยก็เพราะว่าเขามีหน้าที่สำคัญดังนี้เด็กๆมาดูเลยนะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าผนังเขานี่เป็นไงหนาสุดจ้ะหนามากเลยนะแล้วก็หลอดเลือด

นก็จะบางลงมาอีกนิดนึงโอ้โหน้องเล็กเลยที่บางที่สุดก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะบางที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันนะคะที่เหตุผลที่หลอดเลือดอาร์เตอรี่เขามีผนังหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นไงลูกนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องใช้แรงดันเยอะมากๆเลยเขาก็เลยจะต้องมีผนังหนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแต่มันมีนิดนึงนะมันมีนิดนึงอ่ะที่มันจะต้องส่งไปยังอวัยวะบางอย่างเราจำได้ไหมเมื่อหน้าที่แล้วต้องส่งไปให้ใครลูกที่จะเอาไปฟอกเลือดส่งไปให้พี่ปอดของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงค่ะหลอดเลือดอาร์เตอรี่ที่ส่งไปให้ปอดเนี่ยจะมีไงลูกจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะว่าจะเอาไปฟอกใช่ปะล่ะก็เลยจะมีออกซิเจนต่ำนิดนึงอะนะฟอกเสร็จแล้วปอดก็ถึงจะนำเข้ามาผ่านทางหลอดเลือดนี้ค่ะเด็กๆดูนะหลอดเลือดเวนต่อไปนะคะจะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเนี่ยจะนำหลอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนาะมันจะกลับกันนะคะอาร์เตอรี่นำเลือดออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำไปทำไงลูกส่งไปยังปอดไปฟอกใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดเวนก็เลยไม่จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีผนังหนาถึงขนาดหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะก็จะมีผนังบางมาหน่อยนึงเนาะความดันก็จะไม่ได้สูงมากนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอวัยวะใช้แล้วใช่ไหมเลือดอ่ะก็จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็มีออกซิเจนเป็นไงต่ำก็จะถูกส่งมาแต่มันแบบติดนิดนึงก็ถ้าเกิดส่งไปที่ปอดอะค่ะปอดเขาฟอกแล้วใช่ไหมคะปริมาณออกซิเจนมันก็สูงอะค่ะหลอดเลือดเวนที่มาจากปอดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับเพื่อนนิดนึงก็คือจะมีปริมาณออกซิเจนที่มันสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคทีนี้คุณครูมีทริคการจำนิดนึงเป็นทริคการจำที่น่าจะช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าจำได้มากขึ้นว่าหลอดเลือดอาร์เตอรี่หลอดเลือดเวนเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันยังไงนะคะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะอาร์เตอรี่กับคำว่าออกมีตัวอะไรเหมือนกันลูกออ่างเหมือนกันใช่ไหมอาร์เตอรี่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นไงออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงล่ะแล้วก็หลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเวนนะคะใครเข้าเวนคะคุณหมอเข้าเวนคุณหมอเข้าเวนหมายความว่าหลอดเลือดเวนจะเป็นหลอดเลือดที่นำออกซิเจนตามกับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองมันเป็นแบบนี้นะลองเอาไปจำเล่นๆนะไม่ต้องจริงจังอะจำเล่นๆก็พอนะคะต่อมาคนนี้เลยแทบจะอยู่ในทุกระบบอวัยวะก็ว่าได้จะได้ยินชื่อน้องเขาบ่อยมากเลยค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยเนี่ยหน้าที่ของเขาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนะคะน้องก็เลยแบบมีผนังบางอะค่ะนะแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์แค่ชั้นเดียวแค่นั้นเองนะคะโอเคไปต่อเลยเนาะยังไม่เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เหนื่อยเลยโอเคต่อมาเราจะมารู้จักเลือดกันโอ้เลือดของเราเราเห็นอยู่แล้วเป็นสีแดงแต่เชื่อปะว่าจริงๆแล้วในเลือดอะมันมีมากกว่าอะไรแดงๆนะเลือดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะคะอ่ะเรามาดูส่วนที่1กันส่วนที่เป็นของเหลวจะเรียกว่าน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานะคะน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารพวกเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆพวกนี้ไปยังร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะพาเด็กๆไปผจญภัยแล้วทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ที่บางคนอาจจะเหมือนเคยเห็นนะหรือก็ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะเด็กๆลองมาดูนะเซลล์เม็ดเลือดแดงว่าไงเคยได้เห็นหน้าตาเขาไหมหน้าตาคุ้นๆเนาะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจริงๆนะคะเขาเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆอ่ะนะเขาก็มีแหละนิวเคลียสอ่ะแต่พอโตขึ้นน่ะเขาก็ต้องเอาพื้นผิวของเขาอ่ะไปจับกับออกซิเจนมากขึ้นเขาก็เลยอ่ะเอางี้แล้วกันเอานิวเคลียสออกไปเนาะเอานิวเคลียสออกไปซะจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้นจับกับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงเลยนะที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย
เออเซลล์เม็ดเลือดแดงนะเคยได้ยินชื่อบ่อยสุดแล้วมั้งเนาะอ่ะต่อไปดูเซลล์เม็ดเลือดขาวกันบ้างแหมเซลล์เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่อะไรอะคะจริงๆลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เยอะมากแล้วหน้าตาแต่ละอย่างก็มีหน้าตาที่มันแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างแอนติบอดีนั่นว่าเป็นอะไรเลยอ่ะฮีโร่เลยใช่ไหมเป็นเหมือนฮีโร่ของเราเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะไปดูส่วนของเกล็ดเลือดกันเกล็ดเลือดเนี่ยนะก็คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะเขาก็จะมีรูปร่างที่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะคะแต่บทบาทที่สำคัญของเขาเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเออใครเคยโดนมีดบาดบ้างนะถ้าเราไม่มีเกล็ดเลือดเนี่ยนะเราจะเป็นไงเลยเลือดหมดตัวเลยนะเออเพราะว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีใช่ป่ะเพราะว่าเกล็ดเลือดน้อยหรือว่าไม่มีเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปต่อเลยนะที่สไลด์ถัดไปเรารู้จักไปแล้วอวัยวะกลไกการทำงานเลือดเลิศนะรู้จักหมดทีนี้เราจะต้องมาดูแลอวัยวะของเรานิดนึงนะคะเด็กๆเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกแล้วนะคะการดูแลระบบอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีแค่4ข้อเองอะเนาะดูแลให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่5หมู่นะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะโลกหมู่ของอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีอะไรหรอกไขมันสูงจนเกินไปนะคะทานได้แต่นานๆทานทีนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรวจวัดความดันเลือดหรือว่าตรวจเลือดเป็นประจำก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโอเคไปต่อแล้วนะเหนื่อยยังให้พัก3 2 1โอเคฮึบกลับมานะคะระบบประสาทโอ้โหระบบประสาทเราเรียนเรื่องนี้เราจะไม่เป็นโรคประสาทแน่นอนนะใช่ไหมเออเรามารู้จักการทำงานของเขากันดีกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเราทำไมเราจะต้องรู้จักเขาด้วยระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยใช่ไหมเพราะเขาจะควบคุมการประสานงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะเพื่ออะไรอ่ะรักษาสมดุลอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในระบบประสาทนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีดังนี้ก็คือ1มีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาท3ข้อเองนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะน่าจะมีความรู้ผ่านมาบ้างแล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครช่วยตอบได้ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังก็ตอบในใจเอาก็ได้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอวัยวะอย่างแรกหรือว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงระบบประสาทเนี่ยไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือสมองนะคะสมองของเราสิ่งที่จะต้องรู้จักเขาก็มารู้จัก6ส่วนของสมองกันดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อที่ร่างกายของเรามันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะสมองส่วนนี้นี่เองนะคะเรามาดูกันอย่างแรกก็คือเซริบัมควบคุมความคิดความจำนะคะสติปัญญาของเราเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเลยนะคะการได้ยินการรับรสอะไรต่างๆเซริบัมจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเซริเบลัมโอ้ชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนะคะชื่อคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะคะต่อไปพรนะคะพรพรนะคะพรเนี่ยจะควบคุมการหายใจการเคี้ยวแล้วก็การเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนใบหน้าของเราคิ้วริ้วตาเหล่าสาวอะไรแบบนี้นะพรก็เป็นคนควบคุมนะลูกป้าต่อมาพรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนี้ยอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเมดัลล่าออฟลองกาตาชื่อยาวที่สุดแล้วค่ะในเนี้ยนะคะเขาจะควบคุมการเต้นของหัวใจเออแล้วก็ควบคุมการหายใจความดันเลือดการจามการไอการอาเจียนอะไรพวกนี้นะพรอ่ะขอโทษเมดัลล่าเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้โอเคต่อไปทารามัสค่ะเด็กๆทารามัสเนี่ยจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทผ่านเข้าแล้วก็ออกนะคะจากสมองส่วนต่างๆนะคะต่อมาไฮโปทารามัสเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ความต้องการพื้นฐานอาหารน้ำอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะอ่ะต้องบอกชื่อใครจะไปจำหมดอ่ะคุณครูก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นคำคล้องจองนะสั้นๆมาให้
ฝึกจำแล้วกันใครว่างๆก็ไปนั่งท่องได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไป